ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาสืบสานบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอนรองผู้ว่าสงขลามอบถ้วยรางวัลมโนราประชันโรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้สู่ความยั่งยืนณวัดจะทิ้งพระตำบลจะทิ้งพระอำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลานายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่คณะมโนราที่ชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันภายในงานสืบสานประเพณีบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอน1087ปีซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ให้คงอยู่สำหรับการประกวดมโนราประชันโรงในครั้งนี้มีคณะเข้าร่วมแข่งขันจำนวน2คณะได้แก่คณะโนราสุนันทาดาราศิลป์จังหวัดสงขลาและคณะป๊อปน้อยดาวรุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมอย่างเนืองแน่นสะท้อนถึงเสน่ห์ของศิลปะการแสดงโนราซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้อันทรงคุณค่างานประเพณีบุญเดือน6ณวัดจะทิ้งพระถือเป็นงานสำคัญของอำเภอสะทิ้งพระที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการสมโภชพ่อเฒ่านอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปีควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิการแสดงมโนราประชันโรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างสีสันและความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่นอย่างยิ่ง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง

0: KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนแมงแมลง
9: ทำอะไรกันอยู่จ๊ะ
10: กำลังให้อาหารแมลงมุมครับตั้งใจว่าเปิดเทอมจะเอาไปอวดเพื่อนๆที่โรงเรียนด้วยล่ะ
9: ต้องเรียกว่าแมงมุมจึงจะถูกต้อง
11: จริงเหรอคะแล้วแมงกับแมลงต่างกันยังไงคะ
9: ความแตกต่างของแมงกับแมลงอยู่ที่แมงจะมี 8-10 ขาเช่นแมงมุมนี่ไงล่ะส่วนแมลงจะมีแค่6ขาจ้ะอย่างแมลงวันแมลงปอเป็นต้น
12: อ๋อเป็นแบบนี้นี่เอง
9: คนส่วนใหญ่มักจะจำสลับกันที่จริงก็จำได้ง่ายๆว่าแมงมี 8-10 ขาส่วนแมลงมี6ขาต่อไปคงไม่จำสลับกันแล้วนะจ๊ะ
12: ไม่จำสลับกันแน่นอนค่ะ
9: ดีแล้วจ้ะ
12: เราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะ

0: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน

0: 3452หรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
1: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
2: English please press 1
3: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
4: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
5: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
5: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
6: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
7: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการพยากรณ์อากาศสดจากสถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
8: ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตอนบนของภาคกลางเมื่อมีการแผ่ลิ่มของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนลงมาบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือคราวใดจะทำให้อากาศสองกระแสกระทบกันทำให้อากาศมีความแปรปรวนและยกตัวของมวลอากาศขึ้นอย่างรวดเร็วและฉับพลันเป็นเหตุให้เกิดเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆพายุฝนฟ้าคะนองอย่างแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องและฟ้าผ่ารวมอยู่ด้วยนอกจากนี้มักจะมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักเกิดขึ้นบางครั้งยังมีลูกเห็บตกลงมาด้วยพายุฟ้าคะนองนี้จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาอันสั้นโดยมีน้อยครั้งที่เกิดขึ้นนานกว่า2ชั่วโมง
9: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยา AM Stereo ความถี่1287กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการอุตุนิยมวิทยารับใช้ประชาชนค่ะ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการอุตุนิยมวิทยารับสายประชาชนค่ะกับเช้าวันนี้วันพุธที่5วันนี้วันที่5
1: วันที่6
0: วันที่6วันนี้วันพุธเนาะ
1: ค่ะ
0: วันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2569นะคะส่วนใหญ่ก็จะหลงกันหลงวันกันนะคะคิดว่าวันนี้เป็นวันอังคาร
1: น
0: ะคะจริงๆแล้ววันนี้เป็นวันพุธนะคะเป็นวันที่เมื่อเช้านี้มีฝนโปรยปรายลงมาแถบบางนานะคะแต่ว่านิดเดียวเองนะคะไม่คุ้มกับการรอเคิร์มรอคอยเลยนะคะที่บ้านคุณฟังคุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะร่วมรายงานลักษณะอากาศกันได้ที่023839003และ023839004ค่ะ2หมายเลขเช่นเคยนะคะน้องโอเล่รอรับสายอยู่ค่ะแล้วก็รับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยารวมถึงช่อง YouTube ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดSubscribe ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วก็วิทยากรในวันนี้ค่ะกลับมาแล้วนะคะกับผอ.จันจุฑาพรศรีค่ะสวัสดีค่ะผอ.
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รอคอยนะคะก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะแล้วก็ภาพเมื่อสักครู่นี้โดยน้องอามค่ะเอามาเริ่มในเรื่องของอากาศกันดีกว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับล่าสุดออกมาแล้วนะคะเป็นเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวน
1: ค่ะ
0: ก่อนหน้านี้เราจะประกาศในเรื่องของ

0: ป้องกันเรื่องของพายุฤดูร้อนแต่ตอนนี้เป็นสภาพอากาศแปรปรวนแล้วเป็นยังไงบ้างคะลักษณะอากาศนี้แล้วก็จะมีพื้นที่ไหนที่ได้รับผลกระทบบ้างคะ
1: ก็โดยรวมนะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราประกาศพายุฤดูร้อน
0: ค่ะ
1: ตอนนี้ก็เข้าสู่สภาวะปกติเหมือนเดิมแต่วันที่7เนี่ยมันก็จะเริ่มมีสภาพอากาศที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นเข้ามาอีกครั้งหนึ่งก็คล้ายๆพายุฤดูร้อนนั่นแหละแต่เราก็ออกมาบอกว่าสภาพอากาศแปรปรวนแต่โดยรวมแล้วมันก็เป็นเกิดพายุฤดูร้อนนะคะก็จะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีลมกระโชกแรงนะคะก็ตั้งแต่วันที่7ถึง10เลยนะคะซึ่งจะเกิดทางด้านภาคอีสานก่อนนะคะเพราะว่าทางด้านภาคอีสานกับภาคเหนือซีกตะวันออกเนี่ยภาคอีสานตอนบนกับภาคเหนือซีกตะวันออกเนี่ยก็จะมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในวันที่7นะคะส่วนภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะคะโดยรวมแล้วมันก็ได้รับผลกระทบจนถึงวันที่7เลยนะคะซึ่งหลายพื้นที่นะคะพอวันที่7นี้ก็เริ่มจะมีผลกระทบก่อนทางด้านภาคอีสานตอนบนแล้วก็ทางด้านภาคเหนือซีกตะวันออกนะคะแล้วก็รวมทั้งภาคใต้นะซึ่งวันที่8ก็ทั้งประเทศไทยตอนบนนะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นประมาณนี้นะคะแล้ววันที่9ก็ขยับไปทางด้านภาคเหนือและภาคกลางภาคใต้ก็ยังคงต่อเนื่องนะคะแล้ววันที่10ก็จะเหลือแต่ภาคเหนืออย่างเดียวแต่โดยรวมแล้วมันก็จะเป็นลักษณะที่มันลักษณะที่มวลอากาศเย็นอีกระลอกหนึ่งนะคะก็จะแผ่ลงมาปกคลุมในวันที่7นะคะแล้วก็คลุมต่อเนื่องจนถึงวันที่8และ9เลยและรวมทั้ง10ด้วยนะคะมันก็เลยทำให้มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นเข้ามาด้วยนะคะมันก็เลยทำใหมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในช่วงวันที่7และ10ค่ะ
0: ค่ะก็คือพายุฤดูร้อนนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาก็เปลี่ยนแล้วกันนะเปลี่ยนชื่อเป็นอากาศแปรปรวน
1: ค่ะ
0: ส่งผลกระทบกับบริเวณประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะ
1: คะ
0: รอบนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นด่านแรกที่ได้รับผลกระทบนะคะ
1: ก็วันที่7เริ่มตั้งแต่วันที่7ก่อน
0: ค่ะวันที่7ก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี
1: ้ใช่แล้ว
0: นะคะแต่ว่าฝนที่ตกณวันนี
1: ้
0: เป็นเรื่องของอิทธิพลจาก
1: ก็จะเป็นลักษณะ
0: สูงไหมคะ
1: ไม่ค่ะก็คือมวลอากาศเย็นมันถอยไปที่ผ่านมามันเคลื่อนมาปกคลุมแล้วก็ปกคลุมทะเลด้วยเป็นส่วนหนึ่งและตอนนี้มันก็ถอยไปแล้วก็จะมีลักษณะลมใต้กับลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมมันก็เลยทำให้มีฝนเกิดในช่วงเช้าแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไปช่วงสายๆเป็นต้นไปเนี่ยฝนก็จะไม่มีนะคะฝนส่วนมากในถ้าลมใต้เนี่ยฝนก็จะเกิดในช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ไม่มีนะคะค่ะแต่วันที่7นี้ก็จะมีลักษณะที่ฝนก็จะเริ่มเข้ามานะคะวันที่7เนี่ยฝนก็จะเริ่มเข้ามาทางด้านภาคอีสานก่อนเพราะมวลอากาศเย็นมันเคลื่อนมาจากมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วก็เข้ามาก็มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้นะคะ
0: ค่ะ
1: ปกคลุมด้วย
0: ค่ะค่ะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็ต้องระแวดระวังในเรื่องของลมกระโชกแรงที่น่ากลัวก็คือลมกระโชกแรง
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นะคะแล้วครั้งนี้อาจจะมีลูกเห็บได้ไหมคะผอ.
1: ลูกเห็บนี้ก็ไม่มีนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาที่ครั้งแรกที่มีลูกเห็บเนี่ยเพราะอากาศร้อนจัด
0: ค่ะ
1: นะคะ40หลายพื้นที่และรอบที่แล้วนี่ก็ไม่มีลูกเห็บตกเพราะว่าอุณหภูมิไม่ได้สูงไม่ได้ร้อนจัดนะคะแต่ละรอบนี้ก็อุณหภูมิก็ไม่ได้ร้อนจัดเช่นกันนะคะดังนั้นว่าจะมีลูกเห็บตกไหมก็ไม่มีนะคะเพราะว่าอุณหภูมิก็อยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนแหละแต่มันไม่ร้อนจัดนะคะโดยรวมแล้วภาคเหนือเนี่ยมันก็อากาศร้อนเหมือนกันแต่ไม่ร้อนจัดนะคะมีร้อนจัดอยู่ที่เดียวแม่สอดนะคะ 40.1 แต่เดี๋ยวช่วงนี้ก็จะมีฝนเข้ามาซึ่งทางด้านภาคอีสานก็อากาศร้อนเหมือนกันแต่มันจะไม่มีลูกเห็บตกได้นะคะอาจจะมีลมกระโชกแรงเป็นฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซะมากกว่าค่ะ
0: ค่ะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะเน้นย้ำกันอีกครั้งนึงเริ
1: ่
0: มต
1: ั้
0: งแต
1: ่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปพรุ่งนี้อาจจะเป็นช่วงเย็น
0: ช่วงเย็นของพรุ่งนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะแต่ทีนี้เรามาดูลักษณะอากาศของวันนี้กันดีกว่านะคะแต่ละภาคนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะ
1: ก็แต่ละภาคนะคะในวันนี้ทางด้านภาคเหนือเขาก็ยังคงให้อากาศร้อนนะคงมีอากาศร้อนอยู่นะคะอาจจะมีร้อนจัดบางพื้นที่อย่างที่บอกไปก็ร้อนจัดน่าจะเป็นแถวจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อวานเนี่ยอุณหภูมิสูงสุดที่แม่ฮ่องสอนก็ 40.1 นะคะนอกนั้นก็จะเป็นลักษณะ อยู่ในเกณฑ์อากาศร้อนนะคะแล้วก็อาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้บ้างนะคะแถวทางด้านเชียงใหม่เชียงรายนะคะรวมทั้งพะเยาน่านพิษณุโลกนะคะรวมทั้งจังหวัดตากด้วยแต่เมื่อวานผลการตรวจฝนนะคะก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะฝนก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละฝนสะสมนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40-60นะคะแล้วก็มีปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะลมสัก24.2 นะคะแล้วก็เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางอะค่ะก็คลายร้อนไปได้เยอะเลยนะคะบางจุดบางพื้นที่ค่ะแต่บางพื้นที่ก็ จจะมีฝนไม่ได้ตกแต่อุณหภูมิสูงสุดลดลงไปค่อนข้างเยอะเลยค่ะก็คลายร้อนกันไปบางทีไม่ได้ฝนแต่ได้รับลมประมาณนั้นค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้ภาคเหนือฝนน่าจะพอๆกับเมื่อวานไหมคะหรือว่าจะเริ่ม
1: ว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็วันนี้ฝนลดลงทางด้านภาคเหนือนะคะร้อยละ10ของพื้นที่แล้วพรุ่งนี้วันที่7ก็จะเป็นลักษณะทางด้านอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าทางด้านซีกตะวันตกนะคะออกขออภัยค่ะทางด้านซีกตะวันออกนะคะก็คือแถวจังหวัดแถวจังหวัดน่านแพร่นะคะรวมทั้งด้านพิษณุโลกเพชรบูรณ์ด้วยสุโขทัยอุตรดิตถ์แถบนั้นนะคะ
0: ค่ะค่ะเรามาต่อกันที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันค่ะ
1: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ก็ลักษณะเป็นอากาศร้อนเกิดขึ้นนะคะอาจจะมีฝนเกิดขึ้นได้บ้างนะคะเป็นฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นนะคะร้อยละ10ของพื้นที่ก็ส่วนมากก็จะเน้นทางด้านตอนบนนครราชนครขออภัยค่ะเลยชัยภูมิแล้วก็นครราชสีมาประมาณนี้นะคะแต่เมื่อวานนะคะทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือการกระจายฝนก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40ของพื้นที่นะคะปริมาณฝนสะสมนะคะซึ่งมีฝนหนักเกิดขึ้นอยู่ที่จังหวัดเลย 47.0 นะคะรองลงมาก็ 34.4 แล้วก็ทางด้านหนองนางรองนะคะบุรีรัมย์ก็ 28.4 เช่นกันแต่เมื่อวานนะคะอุณหภูมิสูงสุดก็ลดลงไปได้เช่นกันนะคะก็เหมือนกันก็เลยทำให้คลายร้อนไปได้เยอะเลยช่วงนี้นะคะจากที่ผ่านมาเนี่ยกุมภามีนาเมษาร้อนสะสมลงมาแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้นเดือนพฤษภาก็คลายร้อนลงไปได้เยอะเพราะว่าฝนมันเข้ามาค
0: ่ะโดยเฉพาะที่หนองคาย
1: ค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 28.8
1: ลดไป 6.9
0: ค
1: ่ะลดต่อ 6.9
0: ค่ะอากาศเหมือนกับเย็นๆเลย
1: ใช่อากาศดีมากค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะซึ่งค่า PM 2.5 ของเราก็ดีมากๆเลยนะคะทางด้านภาคเหนือจากสีส้มสีแดงก็เหลือจะเป็นสีเขียวซึ่งเป็นส่วนใหญ่สีเหลืองก็ปานกลางนะคะภาคอีสานก็เช่นกันค่ะ
0: ค่ะคุณภาพอากาศดีมากนะคะโดยเฉพาะทางภาคอีสานตอนบนๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะเรามาต่อกันที่ภาคกลางกันค่ะ
1: ภาคกลางก็วันนี้ก็อากาศร้อนเหมือนกันนะคะฝนก็อาจจะมีบ้างเกิดขึ้นนะคะร้อยละ20แต่ส่วนมากฝนก็จะเกิดในช่วงเย็นค่ำหรือช่วงบ่ายช่วงเช้าเป็นนะคะถ้าเป็นลักษณะลมใต้เนี่ยฝนจะเกิดในช่วงเช้าซะมากกว่าเย็นค่ำก็มีโอกาสเกิดเหมือนกันนะคะก็ร้อยละ20ของพื้นที่ในวันนี้นะคะอย่างเมื่อวานปริมาณฝนสะสมนะคะก็ร้อยละ10แค่นั้นเองนะคะได้ที่ทองผาภูมินะคะ 1.0 มิลแค่นั้นเองแต่วันนี้ก็โดยรวมแล้วปริมาณฝนก็จะเบาลงกว่าจากเมื่อวานนะคะ
0: ค่ะค่ะภาคกลางก็เป็นอีกพื้นที่นึงที่จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนจะเริ่มตั้งแต่วันไหนคะภาคกลาง
1: ภาคกลางก็ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่8นะคะวันที่8ก็เป็นแค่ความเสี่ยงปานกลางนะคะเป็นความเสี่ยงปานกลางก็จังหวัดแถวสระบุรีลพบุรีนะคะสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยารวมทั้งสุพรรณบุรีกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีสมุทรสงครามแล้วก็นครปฐมนะคะวันที่8นะคะวันที่8วันที่9นะคะแต่วันที่10เนี่ยก็เบาลงไปนะคะ
0: ค่ะต่อกันที่ภาคตะวันออกกันค่ะ
1: ภาคตะวันออกก็วันนี้ก็ให้ฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ20นะคะก็อากาศร้อนเช่นกันนะคะค่ะแล้วว่าที่เราเตือนไปก็ได้รับผลกระทบนะคะก็จะเป็นในวันที่7ก็เริ่มวันที่7ตอนเย็นนะคะก็แถวสระแก้วนะคะจันทบุรีและตราดวันที่8ก็เช่นกันนะคะวันที่8ก็น่าจะเพิ่มนครนายกลบเข้ามาแล้ววันที่9ก็จะค่อนข้างเยอะนะคะและอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะคะค่ะช่วงนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะที่ฝนปริมาณฝนสะสมอย่างเมื่อวานนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ40หรือ30นะคะและปริมาณฝนมากที่สุดก็อยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะ 27.4 รองลงมาก็จะเป็นห้วยโป่งนะคะจันทบุรีแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าอุณหภูมิสูงสุดก็ลดลงไปค่อนข้างเยอะคลายร้อนไปได้ค่ะ
0: ค่ะภาคตะวันออกเนี่ยเป็นอีกพื้นที่นึงที่จะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวน
1: ใช่ค่ะ
0: ตั้งแต่พรุ่งนี้
1: ใช่ค่ะแต่ว่ามันก็ความเสี่ยงปานกลางนะคะก็จะมีอยู่แถวสระแก้วจันทบุรีและตราดในวันพรุ่งนี้นะคะอาจจะเกิดช่วงเย็นค่ำนะคะแล้วแต่ว่ามวลอากาศเย็นมันเคลื่อนเข้ามาปกคลุมช่วงไหนนะคะแต่ดูแนวโน้มแล้วเนี่ยมันน่าจะมาช่วงเย็นค่ำประมาณนั้นนะคะก็ช่วงกลางคืนหรือช่วงเย็นเนี่ยมันน่าจะได้รับผลกระทบเยอะกว่าค่ะ
0: แล้วส่งผลกระทบกับคลื่นลมมากน้อยแค่ไหนคะ
1: คลื่นลมก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะไม่ได้รุนแรงมากนักนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ช่วงบ่ายเป็นต้นไปช่วงกลางคืนก็จะมีโอกาสมากกว่าทางด้านภาคตะวันออกนะคะ
0: ค่ะ เอาค่ะทีนี้เราไปดูพื้นที่ทางภาคใต้กันบ้างทั้งสองฝั่งนะคะว่าจะได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนหรือไม่
1: ภาคใต้ทั้งสองฝั่งนี้ช่วงนี้ฝนเพิ่มขึ้นนะคะฝนเพิ่มขึ้นเลยนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ฝนเพิ่มขึ้นอาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปเลยนะคะทางด้านใต้ตกก็เช่นกันตั้งแต่พังงาลงไปนะคะก็อาจจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ที่ภาคใต้ที่พี่ฝนมันตกเพราะว่าตัวลมตะวันออกมันลักษณะมีกำลังแรงขึ้นนะคะมันก็เลยทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นทางด้านภาคใต้นะคะมันก็จะทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นทางด้านภาคใต้ในวันนี้นะคะวันนี้ฝนเพิ่มขึ้นและพรุ่งนี้ก็จะเยอะมากขึ้นนะคะก็ในพื้นที่เสี่ยงภัยทางด้านภาคใต้เนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่7นะคะวันนี้ก็เริ่มมีเข้ามาแล้วนะคะเริ่มมีเข้ามาแล้วแล้วก็ว่าพรุ่งนี้ก็จะค่อนข้างเยอะขึ้นนะคะ
0: ค่ะก็ตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปเลยนะคะทั้ง
1: ช
0: ุ
1: มพรค่ะ
0: ชุมพรเลยใช่ไหมคะ
1: จังหวัดชุมพรลงไปนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ชุมพรลงไปเลยจนถึงนราธิวาส
1: ใช่ค่ะ
0: เลยทีเดียวนะคะ
1: ค่ะพื้นที่เสี่ยงภัยที่เป็นพื้นที่สีแดงก็ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลานะคะปัตตานียะลานราธิวาสรวมทั้งระนองพังงาภูเก็ตนะคะกระบี่ตรังและสตูลแต่พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลางก็มีชุมพรแล้วก็สุราษฎร์ธานีแค่นั้นเองค่ะ
0: ค่ะแล้วฝั่งอันดามันล่ะคะ
1: อันดามันก็เหมือนกันค่ะ
0: เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลกันค่ะ
1: กรุงเทพมหานครก็ช่วงนี้ก็มีฝนนะคะอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ10-20นี้ละค่ะในวันนี้นะคะฝนก็ค่อนข้างน้อยแต่ถ้าเกิดฝนก็จะเกิดในช่วงเช้าซะมากกว่านะคะพรุ่งนี้ก็อาจจะมีฝนในช่วงเช้าเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยวันนี้ก็โอกาสค่อนข้างน้อยนะคะซึ่งจะเป็นลักษณะที่ฝนก็จะเป็นจะเยอะขึ้นเนี่ยฝนทางด้านกรุงเทพจะเยอะขึ้นในช่วงวันที่8จะมากกว่าค่ะ8กับ9นะคะ
0: ก็คงจะเหมือนวันนี้ไหมคะมีฝนตกในช่วงเช้าแบบนี้
1: ใช่ค่ะแต่ว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะอาจจะมีฝนในช่วงเช้าเหมือนกันนะคะอาจจะมีฝนในช่วงเช้าเหมือนกันแต่ฝนจะเพิ่มขึ้นจริงๆทางด้านกรุงเทพมหานครก็ในวันที่8ค่ะ
0: ค่ะดูแล้วนะคะลักษณะอากาศแบบนี้นะคะจะได้รับผลกระทบมากที่สุดในช่วงวันที่8กับ9
1: ใช่
0: นะคะจากสภาพอากาศแปรปรวนค่ะนะคะทีนี้เรามารับสายคุณผู้ฟังทางบ้านกันนะคะมาพร้อมกันเลย2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณฟ้าใสจากบ้านโพค่ะสวัสดีค่ะคุณฟ้าใส
2: สวัสดีครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: หายไปนานเลยนะคะคุณฟ้าสายเป็นไงบ้าง
2: แหมโทรติด2วันตื่นเต้นพูดเลยไม่ถูกครับผม
0: ค่ะอากาศเป็นไงบ้างคะ
2: เช้านี้รู้สึกร้อนอบอ้าวครับผมแต่วันก่อนนู่นโหบ้านโพได้ฝนเยอะแยะเลยครับผม
1: เมื่อวันจันทร์ไงไม่ได้วันก่อนหรอกวันจันทร
0: ์ค่ะ
1: ที่ได้ตอนเย็นตอนบ่ายก่อนแล้วก็กลางคืนอีกรอบหนึ่งสองรอบ
2: ครับผม
1: ค่ะ
2: แสดงว่าคนบ้านโพมีบุญครับผม
1: เมื่อวันจันทร์ก็มีบุญกันทุกพื้นที่เลยรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ภาคไอ้ชาเชิงเซาด้วยค่ะ
0: ค่ะลมแรงมาก
1: ค่ะ
0: ลมแรงไหมคะ
2: คุณลมแรงครับผม
1: ค่ะค่ะ
0: ที่บ้านกะละมังปลิวเลยอ่ะ
1: ที่บ้านดอกไอ้เม็ดอะไรไม่รู้แบบมาปลิวมาที่บ้านเต็มเลยยังไม่ได้กวาดเลยไม่มีเวลา
0: ค่ะ
1: ค่ะ
2: แหมพูดอะไรไม่ถูกตื่นเต้นครับผม
1: ค่ะ
2: ขอบคุณครับผม
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะอีกสายหนึ่งนะคะคุณเจเจค่ะสมุทรสาครสวัสดีค่ะเจเจ
3: สวัสดีครับสองท่านครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: ครับเมื่อเช้านี้เจเห็นกลุ่มฝนที่ในอ่าวไทยเนี่ยเที่ยวกันเข้าสมุทรสาครไหมครับ
1: กลุ่มฝนที่สมุทรอ่าวไทยก็ไม่มีนะคะเดี๋ยวก็มันอ่อนกำลังลงไปนะคะ
3: อ
1: ๋
3: อ
1: ค่ะ
3: แล้วช่วงบ่ายก็จะมีโอกาสฝนไหมคะ
1: ไม่มีค่ะ
3: ไม่มีใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
3: แล้วพรุ่งนี้จะมีโอกาสได้รู้หรือเปล่าคะพรุ่งนี้
1: ก็ฝนยังไม่มีนะคะยังไม่มีค่ะก็จะมีวันช่วงวันที่8และ9ประมาณนั้นค่ะ
3: จะมีฝนตั้งแต่ช่วงบ่ายเลยใช่ไหมครับสว
1: ัสดีก็ยังไม่แน่นะคะก็แต่โดยรวมแล้วก็น่าจะเป็นช่วงบ่ายเป็นต้นไปซะมากกว่าค่ะ
3: แปดเก้าจะเป็นฝนฟ้าคะนอง
1: ค่ะใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
3: แสดงว่าตุ่มฝนเองฝนวันที่8ก็จะบอกว่าจะสองวันใช่ไหมครับ
1: อะไรนะคะ
3: แปดฝนนะฝนจะบอกว่าจะเป็นฝนทั้งวันรู้ใช่ไหม
1: จะเป็นฝนช่วงเย็นค่ำมาค่ะค่ะวันที่8ก็จะมีฝนเกิดขึ้นนะคะอาจจะมาช่วงบ่ายค่ำเย็นค่ำประมาณนั้นค่ะ
3: แล้วช่วงหลังจากวันที่8ก็จะช่วงวันที่10เนี่ยจะมีโอกาสฝนด้วยหรือเปล่าคะ
1: ฝนเบาลงค่ะฝนเบาลงค่ะค่ะฝนลดลงค่ะ
3: ช่วงการเปลี่ยนแปลงเนี่ยช่วงเปลี่ยนช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยจะบอกว่าฝนเนี่ยจะมีต่ออีกไหมครับ
1: ก็ช่วงนี้มันก็ช่วงปรับเปลี่ยนฤดูนะคะมันก็มีเข้ามาได้เรื่อยๆค่ะ
0: ค่ะก็มีแล้วก็สลับไม่มีอ่ะน้องเจเจนะคะแต่ว่าฝนไม่ได้ทั่วถึงหรอกเพราะว่ายังไม่เข้าสู่ช่วงของฤดูฝนนะคะเป็นฝนที่เกิดจากสภาพอากาศแปรปรวนในช่วงนี้นะคะน้องเจเจ
3: ค่ะ
0: ขอบคุณมากเลยค่ะค่ะขออีกสายนึงนะคะคุณบัณฑิตจากกระบี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณบัณฑิต
4: ครับสวัสดีคุณรัตยาขอจันยุดาด้วยครับ
1: ค่ะ
4: พอดีอยากทราบว่าวันช่วงนี้ครับผมว่ามันที่อ่าวลึกอัตตาดีครับฝนมันจะตกแบบทั้งวันเลยไหมครับตกหนักเลยไหม
1: ที่กระบี่นะคะในวันนี้ก็การกระจายฝนเพิ่มขึ้นนะคะวันนี้การกระจายฝนเพิ่มขึ้นทางด้านกระบี่นะคะแล้วก็มันก็ช่วงเช้าเนี่ยยังไม่มีฝนเข้ามาแต่ว่าช่วงบ่ายเป็นต้นไปเนี่ยฝนน่าจะเริ่มก่อตัวเกิดขึ้นนะคะค่ะประมาณนี้ค่ะ
4: วันพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างครับวันที่7เห็นว่าฝนตกหนัก
1: ใช่ค่ะก็คือวันที่7เนี่ยมันก็จะเริ่มจะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นแล้วก็มันจะมีฝนตกหนักด้วยนะคะแถวทางด้านกระบี่นะคะก็จะเป็นลักษณะเป็นฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะก็จะมีลมกระโชกแรงด้วยนะคะค่ะก็ตั้งแต่วันที่7วันที่8ประมาณนั้นนะคะแล้วก็7 8ประมาณนี้นะคะก็คือทางด้านกระบี่นะคะก็วันที่7นะคะวันที่7 8แล้วก็9นะคะวันที่10ก็เบาลงไปค่ะ
4: อ๋อครับเป็นลมตะวันออกพัดมา
1: ใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะส่วนคลื่นลมก็อยู่ในเกณฑ์ปกติค่ะค่ะแต่ว่าช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองก็อาจจะแรงนิดนึงประมาณนี้ค่ะ
4: ครับก็ฝนตกดีครับลมอุณหภูมิไม่ค่อยสูงครับอากาศดี
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: คลายร้อนไปได้นะคะ
1: ค่ะ
4: ใช่ครับขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะขออีกสายนึงนะคะคุณอำนวยจากบางบ่อค่ะสวัสดีค่ะคุณอำนวย
5: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะ
0: เป็นไงบ้างคะ
5: เมื่อวานก็ได้ลมไม่ได้ฝนได้น้อยได้ลมเยอะมากเลย
1: ค่ะ
5: และอีกวันที่7ที่8นี่จะมีลมไหมคะ
1: ที่บางบ่อใช่ไหมก็คือวันที่8อะค่ะวันที่8กับวันที่9นี้มีโอกาสได้ค่ะแต่วันที่7นี้ยังไม่มีนะคะวันที่8วันที่9ก็อาจจะมีฝนกลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะ
5: หวังว่าไม่ลมคงไม่แรงเหมือนเมื่อวานนะคะ
1: ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าโดยรวมแล้วอย่างเมื่อวันจันทร์ใช่ไหมคะลมมันจะแรงทั้งลมทั้งฝนเลยแต่ครั้งนี้เนี่ยคลายอากาศมันคลายร้อนลงไปได้บ้างนะคะอาจจะมีฝนมีอย่างเดียวแต่ว่าฝนลมก็อาจจะแรงแต่ว่าเบาลงกว่าที่ผ่านมาค่ะ
5: ค่ะขอบค
1: ุ
5: ณค่ะ
1: ค่ะ
0: สวัสดีค่ะเมื่อสักครู่นี้ Facebook Live ของเราหลุดไปนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะคำถามบางท่านเนี่ยหายไปเลยนะคะต้องขออภัยจริงๆเลยนะคะรบกวนส่งคำถามมาใหม่แล้วกันนะคะตอนนี้สัญญาณใช้ได้แล้วเอาล่ะค่ะทีนี้เรามาดูเรื่องของคำถามกันดีกว่าค่ะพอว่าเดี๋ยวพอต้องปิดประชุมต่อนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: สำหรับคุณผู้ชมที่รับชมทางช่อง YouTube นะคะสวัสดีทุกท่านเลยตอนนี้มีผู้เข้าชมทั้งสิ้น20ท่านสวัสดีค่ะคุณคาร์ลอสค่ะคุณดามาแล้วเรามาหลายวันแล้วนะคะคิดถึงสาวระยองทุกท่านด้วยอ่ะเป็นยังไงบ้างคะที่พิษณุโลกคุณคาร์ลอสที่พิษณุโลกจะมีฝนเมื่อไรอากาศจะร้อนขึ้นไหมได้รับผลกระทบ
1: พิษณุโลกนี้ก็จะได้รับผลกระทบวันที่8นะคะวันที่8กับ9นะคะแล้วก็10ค่ะวันที่7นี้ยังไม่ได้รับผลกระทบนะคะแต่วันที่7นี้ก็ได้บ้างเล็กน้อยแต่ยังไม่เยอะเท่าวันที่8และ9นะคะแต่โดยรวมแล้วก็เริ่มตั้งแต่คือวันที่7แล้วค่ะแล้วก็8 9นะคะ3วันค่ะ
0: ค่ะค่ะคำถามของเราไปหมดเลยนะคะคุณวิสิทธิ์สวัสดีค่ะคุณสุรชัยสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวนะคะขอรบกวนดูคำถามนิดนึงคำถามไม่เหลือแล้วคุณสัตสิมาค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะ
0: ผมเป็นกรรมกรจากชัยภูมิค่ะลมจะแรงไหมครับ
1: ชัยภูมิก็จะได้รับผลกระทบในวันที่8นะคะแล้วก็มีลมแรงเกิดขึ้นด้วย8แล้วก็9นะคะแล้วก็10ก็ยังคงมีอยู่บางจุดบางพื้นที่นะคะแต่ว่าโดยรวมแล้ว8กับ9จะพีคสุดค่ะ
0: ค่ะค่ะ คุณสัตสีมาบอกว่าอากาศร้อนค่ะรอฝนเมื่อไหร่เมื่อวานนี้มีฝนตกเล็กน้อยที่บ้านโพนทองสีดาโคราชโคราชจะเป็นยังไงบ้างคะผอ.
1: โคราชก็จะได้รับผลกระทบวันที่8นะคะ8 9แต่วันนี้ก็ยังคงมีได้บ้างเป็นบางจุดบางตรงที่นะคะแต่ว่าวันที่8วันที่9จะเยอะกว่าค่ะ
0: ค่ะ
1: ทั้งน่าจะขับประมาณนี้ค่ะ
0: 8 9นะคะจะได้รับเยอะนะคะที่จังหวัดตรังจะมีลมพายุแรงเหมือนตอนบนไหมครับหรือว่ามีแค่ฝนหนัก
1: มีค่ะถึงวันที่9นะคะ
0: ค่ะถึงวันที่9นะคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะค่อนข้างแรงเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ7 8 9 3วันค่ะ
0: ค่ะนครสวรรค์7ถึง10จะเป็นอย่างไรบ้างครับ
1: ก็มีฝนตั้งแต่8 9นะคะวันที่10เบาลงไปค่ะ
0: ค่ะต่อกันนะคะ
1: ค่ะ
0: ที่ลานกระบือกำแพงเพชรจะมีฝนมั้ยครับวันนี้
1: กำแพงเพชรวันนี้ไม่มีนะคะจะมีวันที่8และ9ค่ะ
0: ค่ะจะมีช่วงวันที่8และ9นะคะ
1: ค่ะ
0: สรุปลักษณะ
1: 10ด้วยค่ะ
0: รวมทั้ง10ด้วยนะคะสรุปลักษณะการแล้วกันค่ะเพราะว่าคำถามของเราหายไปหมดเลยวันนี้ค่ะ
1: ก็โดยรวมนะคะก็จะเป็นลักษณะที่ช่วงวันที่6และ7นี้นะคะก็ทางด้านประเทศไทยตอนบนก็ฝนยังคงน้อยนะคะส่วนภาคใต้เนี่ยฝนก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็วันที่7 8 9นะคะทางด้านภาคใต้ซึ่งทางด้านภาคใต้ก็จะเป็นลักษณะที่ขออภัยค่ะก็จะเป็นลักษณะวันที่เริ่มตั้งแต่วันนี้แต่ว่าฝนจะเยอะเพิ่มขึ้นมากที่สุดก็คือ7 8 9นะคะส่วนประเทศไทยตอนบนเนี่ยก็จะเริ่มเยอะขึ้นทางด้านเริ่มมีผลกระทบตั้งแต่วันที่7นะคะวันที่7ก็คือบางจุดบางพื้นที่ของภาคเหนือซีกตะวันออกแล้วก็ทางด้านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนนะคะซึ่งแล้วก็จะได้รับเต็มพื้นที่ก็คือวันที่8และ9รวมทั้งวันที่10ด้วยนะคะพื้นวันที่10เนี่ยทางด้านภาคอีสานลดลงแต่ทางด้านภาคเหนือเนี่ยกับภาคกลางยังคงมีอยู่นะคะก็คือสรุปก็คือทางด้านให้เฝ้าระวังนะคะสำหรับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางนะคะก็วันที่7 8 9นะคะแล้วก็ภาคใต้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่9เลยค่ะ
0: ค่ะคำถามเราเริ่มทยอยมาแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: สุโขทัยที่คีรีมาจะมีฝนบ้างไหมครับ
1: สุโขทัยที่คีรีมาศก็วันที่อย่าตามนี้เลยนะคะตามตัวนี้ก็คือตั้งแต่วันที่8เป็นต้นไปนะคะ8 9แล้วก็10ค่ะ
0: ค่ะคุณโตเตสวัสดีนะคะ
1: ค่ะ
0: ที่ศรีสะเกษจะมีไหมคะวันนี้ฝน
6: เป็นไงฮะมีบ้างนะฮะ
1: ที่ศรีสะเกษ
6: แต่ตอนนี้ก
1: ็ศรีสะเกษก็จะเป็นช่วงวันที่8เป็นต้นไปค่ะ
0: ค่ะมหาสารคามล่ะคะ
1: มหาสารคามก็เช่นกันนะคะค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวขอต้องมีประชุมต่อนะคะยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของอากาศแปรปรวนนะคะจะได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่7จนถึงวันที่10นะคะโดยจะเริ่มทางภาคเหนือก่อนนะคะแล้วก็น่าจะเป็นตอนช่วงบ่ายๆเย็นๆนะคะยังไงมาอัปเดตสภาพอากาศอีกครั้งนึงในช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงกับรายการคุยรอบด้านกับนักอุตุนิยมวิทยาค่ะวันนี้ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
6: ว
0: ัน
6: นี้มีครูจากมาช่วยอะไร
7: สถานีวิทยุกรมอุตุนิยมวิทยารู้เร็วรู้ทันรู้ป้องกันภัยธรรมชาติ
8: อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยให้กรมอุตุนิยมวิทยาช่วยดูแลไหมคะวันนี้มีฝนตกบางพื้นที่พกร่มออกไปด้วยนะคะอากาศหนาวแบบนี้อย่าลืมห่มผ้าให้มิดชิดด้วยนะจ๊ะท้องฟ้าแจ่มใสแบบนี้ไปเอาติ้งต่างจังหวัดดีกว่าค่ะ
7: ไม่ว่าจะร้อนฝนหนาวกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมรายงานคุณทุกสถานการณ์อัปเดตข่าวพยากรณ์อากาศได้ที่ www.tmd.go.th แอปพลิเคชัน Thai Weather และสายด่วน1182

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมอุตุนิยมวิทยากระจายเสียงในระบบ AM ความถี่1287กิโลเฮิรตซ์จากนี้ไปเชิญรับฟังข่าวจากสถานีค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลาอุณหภูมิ 26.2 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 96% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนเป็นฝนกำลังอ่อนถึงปานกลางถึงหนักมากปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงไม่เปลี่ยนแปลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศเพื่อการเดินเรือประจำวันพุธที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2569ลักษณะทั่วไปเมื่อเวลา4นาฬิกาวันนี้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศสำหรับเรือเดินทะเลเรือในราชนาวีและเรือทำการประมงตั้งแต่เวลา7นาฬิก
1: าอย่าเพิ่งหมุนคลื่นหนีไปไหนพักโฆษณาสักครู่เดี๋ยวมา
2: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
3: เทศบาลนครภูเก็ตเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าเทศบาลนครภูเก็ตมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งในช่วงระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้จะมีการจัดงานเทศกาลอาหารพื้นบ้านเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.10ปลายแหลมสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีการนำร้านอาหารพื้นเมืองมารวมตัวกว่า400ร้านค้าที่มีทั้งอาหารพื้นเมืองเครื่องดื่มขนมและฟู้ดทรัครวมทั้งมีซุ้มอาหารสาธิตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าทั่วไปมาจำหน่ายในราคาประหยัดทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดจุดจอดรถสำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมงานเพื่ออำนวยความสะดวกจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมการแสดงเลือกซื้อสินค้าและอาหารอร่อยในงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
4: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
2: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
5: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
6: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือน เพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
7: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
8: English please press 1
9: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
10: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
11: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
12: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
11: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
13: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
14: แมวเหมียวเล่าเรื่องไทยตอนจองของพองขน
15: ลบรอยพระเอกฟ้าขอทางหน่อยขอทางหน่อย
16: กระแตทำไมไม่ถือมาทีละจานมากเดี๋ยวฉันช่วย
17: ไม่ต้องอย่ายุ่งนะแค่นี้ก็เต็มสบายมาก
16: เดินดีๆสิก้าวเต็มเดี๋ยวของก็หล่นอดกินหมดหรอก
17: โอ้ยพวกผู้หญิงนี่จู้จี้ขี้บ่นจังโ
16: อ้ยเจ็บมั้ยล่ะก้าวเต็มพลาดจนได้
17: ไม่ได้พลาดนะแต่ใครก็ไม่รู้ซะซะเอาของมาวางขวางทางก้าว
16: มีก้าวแต้มโทษเราเหรอ
17: ไม่ได้โทษแต่ฝีมือระดับก้าวแต้มถ้าไม่มีใครกวนก็ไม่มีพลาดหรอก
16: พอได้แล้วก้าวแต้มเธอสะดุดล้มเองแล้วมาโทษคนอื่นทำตัวจองหองพองขนแบบนี้ไม่น่ารักนะ
17: โอ้ยเอ๊ะจองหองพองขนคืออะไรหรอ
16: คำว่าจองหองพองขนประกอบด้วยคำว่าจองหองแปลว่าเย่อหยิ่งอวดดีพนมตนกับคำว่าพองขนแปลว่าทำขนตั้งขึ้นพองขึ้นเป็นอาการของสัตว์เช่นแมวหรือลิงคำว่าจองหองพองขนใช้เป็นสำนวนมีความหมายถึงกริยาของคนที่แสดงความเย่อหยิ่งอวดดีหรือลบหลู่ดูหมิ่นผู้อื่นโดยเปรียบกับอาการของลิงหรือแมวที่ทำขนพองขึ้นแสดงอารมณ์โกรธหรือไม่พอใจพร้อมทั้งส่งเสียงขู่ตะคอกเมื่อคนเข้าไปใกล
17: ้แบบนี้น่ะเหรอ
16: นี่แน
17: ่โอ้ย
16: อย่าเพิ่งขัดสิแล้วต่อเลยจ้าสีสว่างสำนวนจองหองพองขนใช้กันมาแต่โบราณปรากฏในวรรณคดีไทยหลายเรื่องเช่นในบทละครนอกเรื่องสังทองพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยก็ปรากฏสำนวนจองหองพองขนเช่นกันในเรื่องสังทองตอนหาเนื้อหาปลาหกเขยหาเนื้อได้น้อยกว่าเจ้าเงาะแต่เท้าสามนไม่ลงโทษเจ้าเงาะจึงแสดงกริยาลบหลู่ทำใบให้เท้าสามนตัดคอหกเขยเท้าสามนโกรธมากจึงด่าเจ้าเงาะว่าจอมหองพองขนพ้นปัญญาบ้าใบ้ไม่เสงี่ยมเจียมตัวเลยกลับมาทำชี้มือซื้อรู้สอนกูให้ฆ่าไอ้หกเขยมิหนำซ้ำหัวเราะเยาะเย้ยเกินเลยนักหนาน่าขะใจ สำนวนจองหองพองขนจึงใช้ตำหนิผู้ที่แสดงกริยาเย่อหยิ่งอวดดีทนงตนหรือลบหลู่ผู้อื่นเช่นเด็กที่อวดดีไม่เชื่อฟังผู้ใหญ่หรือแสดงกริยากระด้างกระเดืองมักจะถูกดุว่าจองหองพองขน
17: ต่อไปนี้ก้าวแต้มจะไม่ทำตัวจองหองพองขนแล้วละแต่ตอนนี้วิเชียรมาศจ๊ะช่วยก้าวแต้มเก็บของที่เลอะเทอะพวกนี้หน่อยสิ
16: เป็นแบบนี้ทุกทีเลยก้าวแต้ม
5: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
18: การบริหารงานที่ทันสมัยสร้างองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็งพัฒนาคนตาบอดในทุกด้านอย่างเท่าเทียมคุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงต่อไปขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการแสงสว่างในความมืดสดพร้อมกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ
19: วันนั้นจนถึงวันนี้ที่ยังหยัดยืนช่วยฟูฟื้น

0: ตาร
1: ายการแสงสว่างในความมืดโดยสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาท่านจะได้ติดตามข่าวสารงานประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจในสังคมส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิ์และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดอย่างยั่ง

สวัสดีครับพบกับรายการแสงสว่างในความมืดนะครับประจำเช้าของวันพุธที่6พฤษภาคม2569ครับพบกับผมนนทพัฒน์พิมพ์สันเทียกรรมการและประชาสัมพันธ์สมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับแล้วก็จะนำเรื่องราวข่าวสารจากทางสมาคมจากทางองค์กรเครือข่ายแล้วก็องค์กรในเครือนะครับมาประชาสัมพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับฟังกันนะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาถึง10นาฬิกาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามจร.นครราชสีมาคลื่นความถี่ FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็รับฟังผ่านทางออนไลน์ได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแฟนเพจ Facebook แล้วก็ YouTube วิทยุมจร.นครราชสีมาแล้วก็เว็บไซต์ของทางสมาคมครับ www.nmab.or.th/radio แล้วก็เว็บไซต์ของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุภาคประชาชนแห่งประเทศไทยครับ www.pakifm.org ผลิตรายการโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับเมื่อวานนี้ต้องขออภัยท่านฟังทุกท่านนะครับเราไม่ได้พบกัน1วันเนื่องจากตัวโปรแกรมที่ใช้ออกอากาศนะครับมีปัญหากระทันหันนะครับช่วง9โมงจนเข้ารายการพอดีก็เลยตัดสินใจงด1วันนะครับให้ทางสถานีออกอากาศธรรมะดีๆกับทุกท่านได้รับฟังกันไปเมื่อวานนี้นะครับต้องขออภัยท่านฟังทุกท่านด้วยที่ติดตามข่าวสารจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยครับเรามีช่วงของ NMAB Update ก็จะนำเรื่องราวข่าวสารข่าวประจำวันนะครับให้ท่านได้รับฟังกันไม่ว่าจะเป็นข่าวพยากรณ์อากาศประจำวันแล้วก็รวมไปถึงข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องกับคนพิการเรานะครับวันนี้หยิบเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับโครงการคนละครึ่ง plus นะครับที่จะมีการช่วยในการเขาเรียกว่าดำรงชีวิตค่าดำรงชีวิตต่างๆนะครับ 4,000 บาทสำหรับคนพิการจะสามารถเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับรายละเอียดข่าวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามรับฟังกันในช่วงของ NMAB Update กันได้เลยครับ

0: ช่วง NMAB Update สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
1: เอาละครับเรามาแยกแยะเรื่องนี้กันหน่อยขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลข่าวสารแบบจัดเต็มกันเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะจัดเต็มแบบไม่ให้ตกหล่นเลย
1: ฮะวันนี้เราอยู่กันในความพิเศษของช่วง NMB Update ครับซึ่งก็เป็นส่วนสำคัญของรายการแสงสว่างในความมืดของเรานั่นเอง
2: อือฮึรายการดีๆที่เราตั้งใจทำกันมากค่ะ
1: ถูกต้องครับเราออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครราชสีมา FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ครับ
2: ค่ะคลื่นนี้เลยฟังกันชัดๆ
1: ซึ่งรายการของเราเนี่ยผลิตโดยคณะอนุกรรมการงานประชาสัมพันธ์และการระดมทุนสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาครับติดตามรับฟังกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.เลย
2: มีช่วงเวลาดีๆยามเช้าเลยนะคะ
1: ใช่ครับผมและข้อมูลที่เราจะมาขุดคุยกันแบบไม่ให้ตกหล่นแม้แต่บรรทัดเดียวเนี่ยเป็นข้อมูลประจำวันนี้เลยครับวันพุธที่6พฤษภาคม2569
2: ข่าวสดๆร้อนๆของวันนี้เลย
1: สดและร้อนจริงๆครับภารกิจของเราวันนี้คือการเอาข่าวทั้งเรื่องสภาพอากาศเจาะลึกแบบรายจังหวัดในภาคอีสานบ้านเราแล้วก็ข่าวใหญ่นโยบายเศรษฐกิจเรื่องการแจกเงิน
2: อ่าฮะน่าสนใจมาก
1: ครับเราจะมาเล่าให้ฟังแบบผสมการอ่านข่าวไปด้วยไม่มีการตัดทอนรายละเอียดหรือสรุปข้ามเลยครับเพื่อให้ได้เนื้อหาครบถ้วนที่สุด
2: เพราะการรับรู้ข้อมูลแบบผิวเผินในยุคนี้มันไม่พอแล้วค่ะ
1: จริงครับ
2: การรู้แค่ว่าวันนี้อากาศร้อนหรือรัฐบาลจะแจกเงินมันไม่ช่วยให้เราเตรียมพร้อมหรือวางแผนชีวิตได้จริงหรอคะเราต้องรู้ลึกไปกว่านั้น
1: ต้องรู้ว่าทำไมถึงร้อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะร่างกายเรากำลังเจอกับอะไรและไอ้เงินที่รัฐจะแจกเนี่ยโอกาสการเข้าถึงมันมีอุปสรรคอะไรซ่อนอยู่บ้าง
1: ถ้างั้น เรามาเริ่มที่สภาพแวดล้อมรอบตัวเราวันนี้กันก่อนเลยครับ
2: ได้เลยค่ะมาเช็คอากาศกันหน่อย
1: ผมกางข้อมูลพยากรณ์อากาศของประเทศไทยตอนบนวันนี้ดูแล้วรู้สึกว่ามันแบบมีความย้อนแย้งกันนิดหน่อยครับ
2: ยังไงคะย้อนแย้งแบบไหนเอ่ย
1: คือข้อมูลบอกว่าวันนี้ฝนจะลดลงแต่อุณหภูมิจะสูงขึ้นครับแถมยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงบางแห่งอากาศโดยรวมคือร้อนถึงร้อนจัด
2: ร้อนจัดเลย
1: ครับสาเหตุมันมาจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานมันเริ่มมีกำลังอ่อนลงแล้ว
2: อ่ะฮะอ่อนกำลังลง
1: เดี๋ยวสิครับตรงนี้ผมแบบสับสนนิดหน่อยมวลอากาศเย็นจากจีนมันอ่อนลงแล้วทำไมบ้านเราถึงร้อนขึ้นล่ะครับมันไม่ควรจะแปลว่าอากาศกำลังดีขึ้นหรือครับ
2: เป็นคำถามที่ดีมากค่ะสิ่งที่น่าทึ่งตรงนี้ก็คือกลไกของธรรมชาติมันไม่ได้ตรงไปตรงมาแบบนั้นนะคะ
1: อ้าวแล้วมันเป็นยังไงครับเนี่ย
2: ลองนึกภาพแบบนี้นะคะมวลอากาศเย็นจากจีนเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนฝาชีขนาดยักษ์ที่ครอบภาคอีสานตอนบนไว
1: ้ครับเป็นฝาชีครอบไว
2: ้ตอนที่ฝาชีนี้มีกำลังแรงมันจะกดทับอากาศร้อนเอาไว้ไม่ให้ลอยตัวแต่พอฝาชีนี้มันอ่อนกำลังลงหรือเริ่มเผยเหยอขึ้นนิดนึง
1: อ๋อพอฝาชีเปิดปึ๊ด
2: ใช่ค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นคือลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นลมที่หอบเอาความชื้นมหาศาลจากอ่าวไทยมันก็จะฉวยโอกาสพัดแทรกตัวเข้าป่าทันทีเลยค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับพอความเย็นถอยลมชื้นจากทะเลก็เลยตีพัดเข้ามาแทนที
2: ่ถูกต้องเลยค่ะ
1: แล้วมันก็มาเจอกับมวลอากาศร้อนที่สะสมอยู่บนพื้นดินบ้านเราพอดีใช่ไหมครับ
2: ใช่เลยค่ะการปะทะกันของมวลอากาศที่กำลังอ่อนตัวกับความชื้นนี่แหละค่ะคือสูตรสำเร็จของสภาพอากาศที่แปรปรวน
1: โอ้โหฟังดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับ
2: นำไปสู่ฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงแบบเฉพาะถิ่นค่ะและที่สำคัญความชื้นนี่แหละค่ะที่ทำให้อากาศที่ร้อนอยู่แล้วมันยิ่งอบอ้าวหนักขึ้นไปอีก
1: นี่อธิบายได้กระจ่างเลยครับว่าทำไมตัวเลขของภาคอีสานบ้านเราวันนี้ถึงออกมาค่อนข้างเดือดทีเดียว
2: ตัวเลขเป็นยังไงบ้างคะวันนี้
1: เดี๋ยวผมขอไล่เรียงแบบจัดเต็มให้ทุกท่านเห็นภาพเลยนะครับวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน
2: ค่ะ
1: มีฝนฟ้าคะนองแค่ร้อยละ10ของพื้นที่เท่านั้นเองครับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากจะอยู่บริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิและก็นครราชสีมาครับ
2: แค่ 10% เองนะคะเนี่ย
1: ใช่ครับ ลมเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสและสูงสุดพุ่งไปถึง 34-39 องศาเซลเซียสครับ
2: อื้อหือ39องศาเลย
1: ครับเจาะลึกรายจังหวัดกันเลยนะครับจังหวัดเลยต่ำสุด22สูงสุด34องศานครพนมต่ำสุด24สูงสุด35
2: ค่ะ
1: ก็เริ่มร้อนแล้ว
2: ขอนแก่นต่ำสุด23สูงสุด36มหาสารคามต่ำสุด24สูงสุด35
1: ทะลุ35กันหมดเลยนะคะเนี่ย
2: ค่ะ
1: ส่วนโคราชบ้านเราครับต่ำสุด23และสูงสุดปรี๊ดไปถึง39องศาเซลเซียสเลยครับปิดท้ายที่อุบลราชธานีต่ำสุด24สูงสุด38องศาครับ
2: โอ้โหโคราช39องศา
1: คือฟังตัวเลข39องศาบวกกับความชื้นจากอ่าวไทยและฝนแค่ 10% เนี่ยมันเหมือนเราถูกอบอยู่ในหม้อซุปเลยทีเดียวนะครับ
2: จริงค่ะ
1: ฝนแค่นี้มันจะช่วยคลายร้อนได้จริงๆหรือครับหรือแค่ทำให้เรารู้สึกแบบอบอ้าวขึ้นไปอีก
2: คือบอกตามตรงเลยว่าการที่ฝนตกแค่ 10% ในวันที่อุณหภูมิ39องศาเนี่ยมันไม่ได้ช่วยลดความร้อนเลยค่ะ
1: เอาเหรอครับ
2: น้ำฝนปริมาณน้อยนิดพอมันตกลงมากระทบผิวดินที่ร้อนจัดปุ๊บมันก็จะระเหยกลับขึ้นมาเป็นไอร้อนทันทีเลยค่ะทำให้ความชื้นสัมผัสในอากาศสูงปรี๊ด
1: โหเหมือนซาวน่าเลยสิครับแบบนี้
2: ใช่ค่ะและเรื่องฝุ่น PM2.5 ก็เหมือนกันนะคะในภาคอีสานและตอนบนยังมีการสะสมตัวในเกณฑ์เล็กน้อยถึงปานกลาง
1: ทางที่ฝนก็ตกลงมาบ้างนะครับทำไมถึงยังสะสมอยู่ล่ะครับ
2: ก็เพราะปริมาณฝนมันน้อยไงคะมันแค่ช่วยชะล้างไปได้บางส่วนประกอบกับลมที่พัดแค่ 10-20 กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันเบาเกินกว่าจะพัดพาฝุ่นให้กระจายออกไปได้ค่ะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วครับลมเอื่อยๆแถมชื้นฝุ่นก็เลยยังอยู่
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้จากอีสานที่ร้อนระอุเนี่ยเราลองมากางแผนที่ดูภาพรวมของภาคอื่นๆกันบ้างดีกว่าครับ
2: ดีค่ะเพื่อนร่วมประเทศเราเจออะไรกันบ้างคะ
1: ว่าเพื่อนๆภาคอื่นเขาเจอกันแบบไหนเริ่มที่ภาคเหนือและภาคกลางครับร้อนถึงร้อนจัดเลยครับมีฝน 10-20% ลมกระโชกแรงที่น่าตกใจคืออุณหภูมิสูงสุดในภาคเหนือทะลุถึง41องศาเลยนะครับเช่นที่ตากส่วนเชียงใหม่38องศาครับ
2: 41องศาโหดมากค่ะ
1: ครับขยับมาภาคกลางกาญจนบุรีก็แตะ40องศาเลยภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครรวมถึงปริมณฑลร้อนตอนกลางวันฝน 20% สูงสุด 34-38 องศาครับ
2: กรุงเทพก็ไม่เบาเลยนะคะ
1: แต่พอลงไปภาคใต้ครับทั้ง2ฝั่งเลยมีฝนฟ้าคะนองถึง 40% และมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยครับ
2: อ้าวกลายเป็นฝนตกหนักไปเลย
1: ใช่ครับอุณหภูมิสูงสุดแค่ 31-37 องศาคลื่นลมประมาณ1เมตรแต่ถ้าบริเวณที่มีพายุเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเลยครับ
2: คือถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพรวมนะคะจะเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนมาก
1: ชัดเจนยังไงครับ
2: คือตอนบนกำลังเผชิญความร้อนจัดแบบทะลุ40องศาในขณะที่ภาคใต้ต้องระวังเรื่องฝนตกหนักและคลื่นลมแรงค่ะ
1: อ๋อเหมือนประเทศถูกแบ่งครึ่งเลยนะครับ
2: ใช่ค่ะชาวเรือภาคใต้ต้องระมัดระวังมากๆเลยนะคะและมีอีกเรื่องเป็นเกร็ดความรู้จากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
1: เรื่องอะไรครับ
2: เรนเทนวัดความร้อนค่ะเขากำหนดไว้ว่าอากาศร้อนคืออุณหภูมิ 35.0 ถึง 39.9 องศาเซลเซียส
1: ครับ39.9
2: แต่ถ้าแตะ 40.0 องศาเซลเซียสปุ๊บจะเรียกว่าอากาศร้อนจัดทันทีเลยค่ะ
1: ห่างกันแค่ 0.1 องศาทำไมต้องแบ่งชื่อให้มันดูน่ากลัวด้วยครับเนี่ย
2: เพราะเมื่ออุณหภูมิทะลุ40องศามันสูงกว่าอุณหภูมิปกติของร่างกายมนุษย์เราไงคะ
1: ร่างกายเราประมาณ37องศาใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะพออากาศร้อนกว่าตัวเราร่างกายเราจะไม่ระบายความร้อนออกแต่จะเริ่มดูดซับความร้อนจากภายนอกเข้ามาแทนค่ะ
1: โอ้จริงเหรอครับฟังดูน่ากลัวมาก
2: มันทำให้เราเข้าสู่สภาวะวิกฤตเสี่ยงต่อโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกได้ง่ายๆเลยค่ะ
1: ต้องระวังกันให้มากๆเลยนะครับดื่มน้ำเยอะๆเลยเอาละครับหลังจากเราเตรียมรับมือกับสภาพอากาศกันแล้ว
2: ค่ะ
1: สิ่งต่อไปที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของปากท้องและการสนับสนุนจากภาครัฐครับ
2: เรื่องเศรษฐกิจนี้เองมีอัปเดตอะไรบ้างคะ
1: และตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจมากครับข่าวเศรษฐกิจสำคัญวันนี้คือเรื่องของนโยบายแจกเงินครับมีโครงการชื่อว่าคนละครึ่ง plus ครับ
2: คนละครึ่ง plus plus
1: ใช่ครับภายใต้มาตรการไทยช่วยไทย plus เขาเตรียมแจกเงิน 4,000 บาทเพื่อบรรเทาค่าครองชีพครับ
2: 4,000 บาทเลยนะคะคาดว่าคนได้สิทธิ์เยอะไหมคะ
1: คาดว่ามีผู้ได้สิทธิ์กว่า20ล้านคนเลยครับ
2: โหเยอะมาก
1: ขอเล่ารายละเอียดแบบเจาะลึกไม่สรุปข้ามเลยนะครับรูปแบบทั่วไปของโครงการนี้คือ60ต่อ40ครับ
2: หมายความว่ารัฐออกให้60ประชาชนออก40ใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องครับแต่ว่าสำหรับคนพิการและกลุ่มเปราะบางจะได้เต็ม 100% เลยครับไม่ต้องร่วมจ่ายเลย
2: โอ้โหอันนี้ดีมากเลยค่ะได้ 100% เลย
1: ใช่ครับโดยจะได้รับเดือนละ 1,000 บาทเป็นเวลา4เดือนรวมแล้วก็คือ 4,000 บาทนั่นเองครับ
2: แล้วไทม์ไลน์เป็นยังไงบ้างคะจะเริ่มเมื่อไหร่
1: เขาจะเริ่มลงทะเบียนในเดือนพฤษภาคม2569นี้เลยครับและเริ่มโอนเงินหรือให้เริ่มใช้จ่ายได้1มิถุนายน2569ครับ
2: เดือนหน้านี้เอง
1: ใช่ครับโดยการใช้จ่ายทั้งหมดจะต้องผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครับผม
2: แอปเป๋าตังเรื่องนี้นำไปสู่คำถามที่สำคัญเลยว่า
1: คำถามอะไรครับ
2: เงิน 4,000 บาทเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวเลขกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแต่สำหรับคนตาบอดและคนพิการมันคือค่ารักษาพยาบาล
1: จริงครับ
2: หรืออาจจะเป็นค่าเดินทางค่าอุปกรณ์ในการดำรงชีวิตเลยทีเดียวแต่ปัญหาใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ว่ามีสิทธิ์หรือเปล่านะคะ
1: แล้วมันอยู่ที่อะไรครับ
2: มันอยู่ที่การเข้าถึงสิทธิ์ค่ะคือเราได้จริงไหมเข้าถึงได้แค่ไหนเพราะระบบดิจิตอลหรือแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยมันอาจจะสร้างข้อจำกัดในการใช้งาน
1: แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่ายังไงล่ะครับ
2: ก็คือคนตาบอดจะใช้งานแอปเหล่านี้ด้วยตัวเองได้สะดวก 100% แบบที่รัฐให้สิทธิ์มาหรือเปล่านี่แหละค่ะ
1: อ๋อผมเห็นภาพเลยครับคือเปรียบเทียบง่ายๆเลยนะการมีเงินอยู่ในแอปแต่แอปนั้นไม่อ่านออกเสียงให้คนตาบอดใช้งานได้สะดวก
2: ใช่เลยค่ะแอปต้องรองรับโปรแกรมอ่านหน้าจอ
1: หรือสมมติว่าแอปใช้ได้แต่พอไปถึงร้านค้าที่รับสิทธิ์ปรากฏว่าไม่มีทางลาดให้คนพิการที่นั่งวีลแชร์เข้าถึงได
2: ้อันนั้นก็เป็นอุปสรรคทางกายภาพอีก
1: สิทธิ์ที่ว่า 100% มันก็อาจจะถูกแช่แข็งเป็นแค่ตัวเลขในอากาศเอาออกมาใช้ซื้อข้าวซื้อน้ำไม่ได้จริงๆหรอกครับ
2: ถูกต้องค่ะนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องตั้งคำถามถึงความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี
1: ้ครับผมและสำหรับท่านผู้ฟังท่านใดนะครับที่มีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิ์ต่าง
2: ๆค่ะ
1: หรือต้องการความช่วยเหลือในเรื่องการเข้าถึงนโยบายเหล่านี้สามารถติดต่อสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้เลยนะครับ
2: ติดต่อได้ทางไหนบ้างคะ
1: จดหมายเลขโทรศัพท์ไว้นะครับ044-353-452ย้ำอีกครั้งนะครับ044-353-452
2: หรือมีเบอร์มือถือไหมคะ
1: มีครับเบอร์081-616-2399ครับโทรเข้ามาปรึกษาและขอความช่วยเหลือได้เลยครับ
2: ดีมากๆเลยค่ะไม่ต้องกังวลอยู่คนเดียวนะคะ
1: ใช่ครับทางสมาคมพร้อมเป็นกระบอกเสียงและช่วยเหลือเต็มที่ครับผม
2: นี้นโยบายแจกเงินผ่านแอปแบบนี้เนี่ยมันกำลังเป็นบททดสอบสำคัญของสังคมไทยเลยนะคะ
1: บททดสอบยังไงครับ
2: ว่าเราจะสามารถเปลี่ยนคำว่าสิทธิ์ทางกฎหมายให้กลายเป็นโอกาสที่ใช้งานได้จริงบนโลกใบนี้ได้ยังไง
1: น่าคิดมากครับ
2: เทคโนโลยีควรจะเป็นสะพานเชื่อมความเหลื่อมล้ำค่ะไม่ใช่กลายเป็นกำแพงที่สูงขึ้นสำหรับคนตาบอดและคนพิการ
1: ใช่เลยครับถ้าแอปมันใช้ยากมันก็เหมือนเป็นการสร้างกำแพงล่องหนขึ้นมากีดกันพวกเขาออกจากสวัสดิการของรัฐ
2: ถูกต้องที่สุดเลยค่ะ
1: ถือเป็นมุมมองที่ชวนให้เราต้องกลับไปคิดต่อจริงๆครับ
2: สำหรับการเจาะลึกของเราในวันนี้ก็ครบถ้วนจัดเต็มตามภารกิจเลย
1: ครบทั้งเรื่องสภาพอากาศและเรื่องเงินปากท้องเลยครับ
2: ค่ะผมพบกันใหม่ในครั้งถัดไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการสักครู่เชิญติดตามช่วงที่2ของรายการแสงสว่างในความมืดกับคุณนนทวัฒน์ต่อได้เลย
1: สวัสดี
3: คุณกำลังฟังรายการแสงสว่างในความมืดพูดคุยหน้าไมค์หรือติชมรายการได้ที่

0: สารคดีส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิผู้พิการโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น FM 103 MHz ในอดีตการที่คนพิการจะเข้าถึงการบริการหรือการสื่อสารกับคนปกติทั่วไปนั้นเป็นไปได้ยากและยากที่จะเข้าถึงเรื่องบริการด้านไอทีแต่ในปัจจุบันคนพิการสามารถเรียนรู้สื่อสารกับคนปกติและสามารถเข้าถึงบริการไอทีต่างๆได้อย่างสะดวกโดยมีหน่วยงานศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยหรือ TTRS ซึ่งจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2544ภายใต้ภารกิจสำคัญของสำนักงานกสทช.ในการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานกสทช.มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ที่จะช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้พิการทางการได้ยินสามารถสื่อสารและพูดคุยกับคนปกติได้โดยมีเจ้าหน้าที่ TTRS เป็นตัวกลางในการล่ามด้วยเสียงข้อความหรือภาษามือผ่าน6บริการด้วยกัน 1. การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบ SMS และ MMS 2. การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบข้อความออนไลน์บนอินเทอร์เน็ต 3. การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบภาพเคลื่อนไหวบนอินเทอร์เน็ต 4. การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบภาพเคลื่อนไหวบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ 5. การบริการถ่ายทอดการสื่อสารแบบภาพเคลื่อนไหวบนเครื่องบริการสาธารณะและ 6. การบริการถ่ายทอดการสื่อสารเพื่อแจ้งเหตุฉุกเฉินและยังมีบริการถ่ายทอดการสื่อสารต่างๆอีกมากมายซึ่งในปัจจุบันมีตู้บริการ TTRS ประมาณ180แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศโดยตั้งอยู่ในสถานศึกษาโรงพยาบาลสถานีตำรวจสมาคมคนหูหนวกห้างสรรพสินค้าและสถานที่ต่างๆเพื่อให้สามารถบริการแก่ผู้พิการได้อย่างทั่วถึงการจัดตั้งศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารสำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูดเป็นการดำเนินการจัดบริการพิเศษเพื่อสังคมอย่างหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการบริการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนผู้บกพร่องทางการได้ยินและผู้บกพร่องทางการพูดได้มีโอกาสใช้บริการโทรคมนาคมเพื่อติดต่อสื่อสารกับบุคคลทั่วไปในสังคมเนื่องจากผู้บกพร่องทางการได้ยินมีข้อจำกัดในการสื่อสารด้วยการพูดการสื่อสารที่ทำได้จะเป็นการพิมพ์ข้อความหรือการใช้ภาษามือโดยผ่านอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ฝ่ายผู้รับไม่มีหรือผู้รับไม่เข้าใจเนื้อหาที่สื่อสารโดยตรงเช่นการสื่อสารด้วยภาษามือดังนั้นจำเป็นต้องให้ผู้รับปลายทางได้เข้าใจโดยมีคนกลางที่เชื่อมต่อการสื่อสารทั้งสองทางได้เข้าใจเช่นเดียวกับผู้บกพร่องทางการพูดที่สื่อสารด้วยเสียงแต่เป็นเสียงที่ไม่ชัดทำให้ไม่เข้าใจจึงจำเป็นต้องมีคนกลางที่เข้าใจเสียงพูดและทวนเสียงพูดนั้นไปให้ผู้รับปลายทางตู้ TTRS นี้สามารถให้บริการ2แบบคือ 1. แบบสนทนาวิดีโอหรือ VRS โดยเมื่อคนหูหนวกต้องการโทรกับคนอื่นๆสามารถใช้บริการตู้ TTRS โดยการยืนหน้าตู้แล้วปฏิบัติตามขั้นตอนการใช้งานแล้วแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับปลายทางเจ้าหน้าที่ TTRS จะโทรศัพท์ไปยังผู้รับปลายทางซึ่งเป็นคนหูดีแล้วช่วยล่ามแปลจากคนหูหนวกมาเป็นภาษาพูดให้และเจ้าหน้าที่ TTRS จะรับฟังจากคนหูดีเพื่อแปลเป็นภาษามือให้กับคนหูหนวกตอบโต้กันจนจบบทสนทนา 2. บริการสนทนาวิดีโอเพื่อใช้เป็นล่ามภาษามือทางไกลหรือ VRI เมื่อคนหูหนวกและคนหูดีต้องการคุยกันต่อหน้าสามารถใช้ตู้ TTRS ให้เจ้าหน้าที่ TTRS ถ่ายทอดการสื่อสารซึ่งจะสนทนาภาษามือกับคนหูหนวกและแปลเป็นภาษาพูดให้กับคนที่คุยด้วยโดยใช้หูโทรศัพท์ฟังคำแปลหรือพูดคุยผ่านเจ้าหน้าที่ TTRS จนจบสนทนาด้วยบริการ TTRS นี้จึงช่วยให้ชีวิตของคนพิการทางการได้ยินสื่อสารกับคนปกติได้ทำให้สามารถเชื่อมต่อสังคมอย่างเท่าเทียมรวมทั้งทำให้สามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐและเอกชนได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทยโทร02434020809และขอขอบคุณข้อมูลจากศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย
1: วิกฤตการณ์ผู้พิการได้รับผลกระทบมากกว่าผู้อื่นเสมอร่วมสนับสนุนโครงการผ้าป่ามหากุศลช่วยคนตาบอดทั้งแผ่นดินให้มีความรู้และมีงานทำเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ครอบคลุมและยั่งยืนณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครกำหนดพิธีทอดผ้าป่าวันเสาร์ที่20มิถุนายน2569เวลา 9:59 น.จำนวน 100,000

0: กองกองละ100บาทหรือตามกำลังศรัทธาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร02-248-0555 Line Official @thaiblind อีเมล thaiblind.54@gmail.com
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคลัยวันนี้เสนอตอนแสงแห่งโอกาสมรดกแห่งปัญญาสู่ชาวไทยภูเขา
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชประสงค์ที่จะช่วยเหลือราษฎรชาวไทยภูเขาให้หลุดพ้นจากความยากลำบากและมีคุณภาพชีวิตที่ดีพระองค์จึงทรงส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศและวิถีชีวิตของชุมชนอาทิทรงแนะนำชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาให้ปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวมาเป็นทำไร่นาแบบขั้นบันไดทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและเพิ่มความมั่นคงทางอาหารทรงส่งเสริมการเลี้ยงแกะเพื่อนำขนมาผลิตเป็นเครื่องนุ่งห่มกันหนาวสร้างรายได้และใช้ทรัพยากรในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้พระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งฟาร์มตัวอย่างเพื่อฝึกอาชีพการเกษตรแก่ราษฎรบ้านขุนแตะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เลิกปลูกฝิ่นและหันมาประกอบอาชีพทำการเกษตรแบบยั่งยืนควบคู่กับการเลี้ยงสัตว์และงานศิลปาชีพการทอผ้าในด้านการศึกษาพระองค์พระราชทานพระราชทรัพย์สร้างโรงเรียนพระราชทานทุนการศึกษาและทรงรับนักเรียนยากจนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์โครงการตามพระราชดำริเหล่านี้จึงเป็นดังแสงแห่งโอกาส

ตาบอดนครราชสีมาสนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224ส่งเข้า

9 นาฬิกากับอีก47 นาทีนะครับท่านกำลังอยู่กับรายการแสงสว่างในความมืดจากทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมานะครับเมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับสัญญาณออกอากาศหลุดไปนะครับเนื่องจากโปรแกรมนะครับมีปัญหาอีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรช่วงนี้เดี๋ยวจะต้องตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ในช่วงนี้นะครับทางสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเราก็มีการอำนวยความสะดวกนะครับให้กับสมาชิกในการลงทะเบียนนะครับเพื่อแจ้งความประสงค์เป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับขึ้นบัญชีสำรองของสำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งก็เปิดอำนวยความสะดวกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับในช่วง11 นาฬิกาจนถึง16 นาฬิกา 30 นาทีแล้วก็วันนี้ก็ยังเปิดอำนวยความสะดวกอยู่เช่นเดิมนะครับตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาไปจนถึง16 นาฬิกาโดยมีหยุดพักเที่ยงนะครับ12 นาฬิกาถึง13 นาฬิกานะครับก็สามารถโทรให้เจ้าที่ระลงทะเบียนให้ได้นะครับสำหรับสมาชิกสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาของเรานะครับการลงทะเบียนตรงนี้นะครับเป็นของทางคลังจังหวัดนครราชสีมานะครับทางสมาคมของเราเป็นองค์กรที่อำนวยความสะดวกให้เท่านั้นนะครับสำหรับวิธีการแจ้งกับเจ้าหน้าที่ของเรานะครับก็สามารถแจ้งได้นะครับตามช่องทางหมายเลขโทรศัพท์ที่เราแจ้งไว้หน้าเพจ Facebook นะครับไม่ว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์0942643625นะครับ0942643625หรือว่าจะเป็นหมายเลขโทรศัพท์0834569151นะครับ0834569151รวมไปถึงหมายเลขโทรศัพท์0816162399นะครับ0

จะไม่พลาดการติดตามมิวสิกวิดีโอใหม่ๆและกิจกรรมความเคลื่อนไหวของ Grammy Go ได้ก่อนใครที่ YouTube Channel GMM Grammy Go Official กดเลย

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตนำเครือข่ายไทยพุทธชายแดนใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชศึกษาพหุวัฒนธรรมภาคกลางเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมนำเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกพร้อมศึกษาดูงานแหล่งชุมชนต้นแบบพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางระหว่างวันที่4ถึง9พฤษภาคม2569โดยในเวลา 7:30 น.นางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบต.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะระดับชายแดนภาคใต้ประจำปี2568นักเรียนจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และครูจำนวน42คนทั้งนี้ในวันที่5พฤษภาคม2569คณะมีกำหนดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างประสบการณ์ตรงและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414
6: สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
10: ตอนหนังสือใบลาน
11: แค่จะพามาดูหนังสือต้องพามาถึงที่นี่ด้วยเหรอสีสวัสดิ์ทำไมไม่ไปดูที่ร้านหนังสือล่ะ
12: ร้านหนังสือใบลานไม่ใช่หนังสือที่จะหาดูได้ตามร้านหนังสือนะสิจ๊ะ
11: หนังสือใบลานคืออะไรหรอเหมียวอยากรู้จัง
12: หนังสือใบลานเป็นหนังสือของคนไทยในสมัยโบราณยังไงล่ะ
11: อ
12: ้
11: าวแล้วต่างกับหนังสือที่เราเห็นทุกวันนี้อย่างไรหรอ
13: สมัยก่อนยังไม่มีกระดาษเหมือนสมัยนี้เขาใช้วิธีนำใบของต้นลานมาตากให้แห้งใช้เป็นวัสดุรองรับการบันทึกรูปอักษรเหมือนกับกระดาษยังไงล่ะจ๊ะถึงแล้วล่ะ
11: โอ้โห
13: คนไทยโบราณนิยมจารย์เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาลงในใบลานจึงนิยมเรียกหนังสือใบลานว่าคัมภีร์ใบลานประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาก็เหมือนกันเช่นพม่าลาวกัมพูชาหรือศรีลังกาก็นิยมใช้คัมภีร์ใบลานนะ
11: แต่ก่อนเขาใช้ปากกายี่ห้ออะไรเขียนหรอเหมียวผ่านมาตั้งนานแล้วยังเห็นชัดอยู่เลยอย่างเนี้ยต้องหามาใช้บ้างแล้ว
13: คนสมัยก่อนไม่ได้ใช้ปากกาเขียนใบลานหรอกนะจ๊ะแต่จะใช้วิธีจารย์ด้วยเหล็กแหลมที่เรียกว่าเหล็กจารย์เขียนรูปอักษรให้เป็นร่องลึกบนใบลานหนังสือใบลานเลยเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าหนังสือตัวจารย์ยังไงล่ะ
11: อ๋อมิน่าล่ะ
12: เขาเก่งจังนะไม่ทะลุไปด้านหลังด้วย
13: ใช่จ้ะต้องจานให้เป็นร่องลึกบนใบลานแต่พอดีแล้วใช้ขม่าวไฟผสมน้ำมันยางลบให้เห็นตัวอักษรเด่นชัดถ้าไม่จานจะใช้ผู้กันจุ่มหมึกหรือเขียนตัวหนังสือเป็นการชุบเส้นอักษรก็ได้เหมือนกันจ้ะ
11: เชือกที่ใช้ร้อยใบลานให้เป็นเล่มเส้นใหญ่จังเลยนะเขาเรียกว่าอะไรหรอสีสวัสด
13: นั่นเรียกว่าสายสนองจ้ะเวลาจะทำใบลานให้เป็นเล่มหนังสือต้องร้อยด้วยสายสนองยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตรซึ่งปลายข้างหนึ่งมีห่วงร้อยไปในรูที่เจาะเอาไว้ทางด้านซ้ายเรียกว่าร้อยหูเพื่อรวมเป็นผูกละ24ลานหนังสือเรื่องนึงมีจำนวนหลายผูกรวมเป็นคัมภีร์นึงจ้ะ
11: คนโบราณเนี่ยเขาพิถีพิถันกันจริงๆเลยเนาะเราไปหาซื้อหนังสือใบลานกันสักเล่มเถอะนะเหมียวก้าวแต้มอยากมีบ้างแล้ว
13: ปัจจุบันหนังสือใบลานไม่มีการสร้างขึ้นใหม่เพื่อใช้เป็นหนังสืออีกแล้วละจ้าก้าวแต้ม
11: ว้า
12: ไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะก้าวแต้มอยากดูเมื่อไหร่ก็มาดูที่นี่ไง

ลาเอ้ยคันมันเจ้าได้ยินเพลงนี้ขอให้เจ้าได้ฮู้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าอยู่ตลอดเวลาถึงสิไกลกันคนละฝากฝากอ้ายขอฝากเพลงนี้ว่าอ้ายยังฮักเจ้าเสมอเด้อ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตนำนักเรียนต้นแบบครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านเรียนรู้เกษตรพอเพียงเสริมทักษะจริงณศูนย์กิจกรรมธรรมชาติทุ่งสงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำนักเรียนต้นแบบในโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีจำนวนทั้งสิ้น54คนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตรกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8พฤษภาคม2569ณศูนย์กิจกรรมธรรมชาติทุ่งสงตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต้นแบบได้เรียนรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรการทำงานเป็นทีมตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: แจ้งเหตุเพลิงไหม้และสัตว์ร้ายเข้าบ้านโทร199หมายเลขฉุกเฉินกลางครบวงจรแจ้งเหตุเพลิงไหม้ขอบริการทางการแพทย์ฉุกเฉินทั้งที่บ้านและท้องถนนรวมไปถึงมีสัตว์ร้ายเข้าบ้านครอบคลุมพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครแจ้งเหตุเพลิงไหม้และสัตว์ร้ายเข้าบ้านโทร199

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกอบต.คลองเคียนจังหวัดพังงาพาทัวร์ในทะเลอ่าวพังงาแหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งที่ท่าเรือบ้านคลองเคียนตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานายอุทิศมัชชาเวศนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนนำคณะลงเรือไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงาในพื้นที่คลองเคียนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานานแล้วและจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชุมชนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลคลองเคียนมีจำนวนหลายจุดด้วยกันประกอบด้วยจุดชมวิวเสม็ดนางชีและเกาะห้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ละวันเป็นจำนวนมากทั้งชมวิวและมาพักผ่อนที่เสม็ดนางชีส่วนนักท่องเที่ยวเดย์ทริปนิยมมาพายเรือเล่นที่เกาะห้องและยังมีเกาะละวะใหญ่อีกจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีถ้ำนกกระเรียนภายในมีหินรูปร่างแปลกคล้ายหัวนกกระเรียนถ้ำโกงกางถ้ำค้างคาวและถ้ำไอศกรีมและยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เขาพระอาจเท่าจะมีภาพเขียนสีโบราณอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูเขาอยู่ทั้ง4จุดบางภาพเป็นภาพสัตว์เช่นปลากุ้งบางภาพก็มีขนาดใหญ่มากมองดูคล้ายกับภาษาโบราณหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้และบางภาพก็เริ่มเลือนลางหายไปตามกาลเวลาขณะที่เชิงเขานั้นคือสุสานหอยที่มีซากเปลือกหอยทับถมกันเป็นชั้นๆนับล้านตัวสำหรับการมาท่องเที่ยวในทะเลอ่าวพังงาในคลองเคียนนั้นสามารถติดต่อเรือนำเที่ยวของชาวบ้านได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียนและท่าเรือชุมชนบ้านหินร่ม
2: จบข่าววินุลัสสีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please Express One
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู
8: ้โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
9: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร0816163224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนสาดน้ำกรดโทษถึงประหาร
13: ไปดูข่าวที่โหดเที่ยมอีกข่าวหนึ่งนะครับคุณผู้ชม
14: น้าเนียนดูข่าวอะไรเนี่ย
13: สาดน้ำกรด
14: โหดดูแล้วหดหูใจจังสงสารคนที่โดนน้ำกรดสาดนะคงปวดแสบปวดร้อนมากเลยอ่ะ
15: น่าสงสารมากเลยหน้าตาน่ารักด้วยเห็นว่าโดนสาดเข้าหน้าเต็มๆเลยนะอาการตอนนี้เป็นตายเท่ากันเลย
14: เฮ้ยสังคมสมัยนี้เนี่ยนะคงไม่พ้นเรื่องหึงหวงโกรธแค้นแน่ๆเลย
15: เดี๋ยวต้องตามข่าวว่าคนทำอ่ะจะได้รับโทษยังไงบ้าง
16: การสาดน้ำกรดใส่ผู้อื่นมีความผิดตามกฎหมายอาญามีโทษจำคุกตั้งแต่6เดือนถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 10,000 บาทถึง 200,000 บาทค่ะถ้าหากผู้ถูกกระทำเสียชีวิตผู้กระทำผิดจะมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตเพราะเป็นการฆ่าผู้อื่นโดยทรมานหรือทำทารุณกรรมโหดร้ายเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักการให้อภัยจะทำให้จิตใจเป็นสุขมีเมตตาและชีวิตก็จะมีแต่ความสุขขึ้นนะคะ
14: ดูเป็นตัวอย่างไว้ก็พอนะไม่ต้องทำตามฉันกลัว
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาสืบสานบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอนรองผู้ว่าสงขลามอบถ้วยรางวัลมโนราประชันโรงส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้สู่ความยั่งยืนณวัดจะทิ้งพระตำบลจะทิ้งพระอำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลานายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่คณะมโนราที่ชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันภายในงานสืบสานประเพณีบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอน1087ปีซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ให้คงอยู่สำหรับการประกวดมโนราประชันโรงในครั้งนี้มีคณะเข้าร่วมแข่งขันจำนวน2คณะได้แก่คณะโนราสุนันทาดาราศิลป์จังหวัดสงขลาและคณะป๊อปน้อยดาวรุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมอย่างเนืองแน่นสะท้อนถึงเสน่ห์ของศิลปะการแสดงโนราซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้อันทรงคุณค่างานประเพณีบุญเดือน6ณวัดจะทิ้งพระถือเป็นงานสำคัญของอำเภอสะทิ้งพระที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการสมโภชพ่อเฒ่านอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปีควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิการแสดงมโนราประชันโรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างสีสันและความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่นอย่างยิ่ง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ขโมงขโมงโฉงเฉง
9: พี่พศคะดูสิคะใจดีสอบวิชาภาษาไทยได้4ด้วยล่ะ
8: โอ้โหใจดีเก่งมากๆเลยจ้า
10: ได้4แค่วิชาเดียวใจดีคุยขโมงฉงเฉงเลยนะ
8: การสอบได้คะแนน4แม้จะได้เพียงวิชาเดียวก็เป็นเรื่องน่าภาคภูมิใจและดีใจเอ๊ะพี่รู้สึกว่าได้กลิ่นเหมือนมีอะไรไหม
10: อ๋อข้างบ้านเผาใบไม้ควันขโมงฉงเฉงเลยครับ
8: ดีใจใช้คำผิดแล้วจ้ะต้องพูดว่าควันขโมงไม่ใช่ควันขโมงฉงเฉง
9: อ้าวแล้วเมื่อกี้ที่ดีใจพูดว่าคุยขโมงฉงเฉงพูดผิดหรือเปล่าคะ
8: ไม่ผิดหรอกจ้ะดีใจจะพูดว่าคุยขโมงหรือคุยขโมงโฉงเฉงก็ได้แต่ถ้าพูดถึงควันจะต้องพูดว่าควันขโมงเท่านั้น
10: อ๋อเข้าใจแล้วครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะครับ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: เทศบาลนครภูเก็ตเตรียมจัดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าเทศบาลนครภูเก็ตมีนโยบายการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งในช่วงระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้จะมีการจัดงานเทศกาลอาหารพื้นบ้านเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ที่บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร.10ปลายแหลมสะพานหินอำเภอเมืองภูเก็ตโดยมีการนำร้านอาหารพื้นเมืองมารวมตัวกว่า400ร้านค้าที่มีทั้งอาหารพื้นเมืองเครื่องดื่มขนมและฟู้ดทรัครวมทั้งมีซุ้มอาหารสาธิตการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและการจำหน่ายสินค้าทั่วไปมาจำหน่ายในราคาประหยัดทั้งนี้เทศบาลนครภูเก็ตได้จัดจุดจอดรถสำหรับบริการประชาชนที่มาร่วมงานเพื่ออำนวยความสะดวกจึงขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมเที่ยวชมการแสดงเลือกซื้อสินค้าและอาหารอร่อยในงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองเทศบาลนครภูเก็ตประจำปี2569ระหว่างวันที่8ถึง12พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 17:00 น.เป็นต้นไปซึ่งถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้กับประชาชนในพื้นที่ในช่วงที่มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตเมืองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวเพิ่มมากยิ่งขึ้น
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน News.
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน tab to read
9: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
8: Play Store และ App Store
10: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
9: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนเช็คเด้งทำไงดี
13: นี่ฉันเครียดอะแกเช็คที่ลูกหนี้เพิ่งจ่ายค่าเงินกู้ฉันมามันเด้งอ่ะธนาคารเพิ่งปฏิเสธฉันมาเมื่อกี้นี้เองพอไปทวงอ่ะเขาก็ขอเวลาผ่อนไปอีก5เดือนบอกว่าอย่าไปแจ้งความจะคืนให้แน่ๆฮ่า
14: ฮะเจ๊เจ๊เช็คเด้งเนี่ยเหมือนกับป๊อกเด้งป่ะจ๊ะโอ้โหแค่5เดือนเองเจ๊เขาคงไม่เบี้ยวเจ๊หรอกนะ
15: ไม่ได้นะคะความผิดอันเกิดจากการใช้เช็คเป็นความผิดอันยอมความได้ถ้าผู้เสียหายไม่ร้องทุกภายใน3เดือนนับตั้งแต่วันรู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำผิดคดีจะขาดอายุความร้องทุกข์เพราะฉะนั้นเจ๊จะรอผ่อนอีก5เดือนไม่ได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามหากมีการได้ร้องทุกข์แล้วลูกหนี้ได้ชำระหนี้คืนผู้เสียหายก็สามารถถอนคำร้องทุกข์ได้ค่ะ
13: งั้นฉันต้องไปร้องทุกข์เผื่อไว้ก่อนแล้วล่ะ
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเสริมแกร่งครูชายแดนใต้พัฒนาศักยภาพครูแนแนวเสริมพลังเด็กและเยาวชนที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลสอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนแนวเพื่อเสริมพลังเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการโคชชิ่งและจิตวิทยาวัยรุ่นโดยมีดร.สมพงษ์พละชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและครูแนแนวจำนวน150คนเข้าร่วมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาดำเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2569เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของครูแนแนวในการดูแลเด็กและเยาวชนผ่านหลักจิตวิทยาวัยรุ่นอย่างถูกต้องเหมาะสมและลึกซึ้งพร้อมส่งเสริมให้ครูแนแนวสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการโคชชิ่งอย่างมีประสิทธิภาพในการแนแนวการเรียนรู้เป้าหมายชีวิตและการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนการพัฒนาครูแนแนวมีความสำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ชี้แนะแนวทางชีวิตและเป็นพลังสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะชีวิตการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมในบริบทที่ซับซ้อนครูแนแนวจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาวัยรุ่นควบคู่กับทักษะการสื่อสารรับฟังการให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ครูเข้าถึงเข้าใจพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงสำหรับการอบรมมีการให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กการให้คำปรึกษาการประสานส่งต่อการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาวัยรุ่นและการฝึกโคชชิ่งรวมทั้งกิจกรรมแนแนวชีวิตและอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อม Thai ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shop สนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้แล้วภาษาไทย
8: ตอนปักเป้า
9: ดูก้าวแต้มสิวิ่งไปวิ่งมาหน้าเวียนหัว
10: เขากำลังเล่นว่าววิเชียรมาศรู้ไหมว่าว่าวตัวนี้คือว่าวอะไร
9: ไม่รู้สิน
11: ี่ล่ะเขาเรียกว่าว่าวปักเป้าจ้ะ
9: เคยได้ยินแต่ปลาปักกระเป้า
10: ว่าวปักเป้ากับปลาปักกระเป้าเขียนเหมือนกันแต่อ่านไม่เหมือนกันเลยถ้าเป็นว่าวเรียกว่าว่าวปักเป้าถ้าเป็นปลาเรียกว่าปลาปักกระเป้า
9: ดีเหมือนกันนะอ่านให้มันต่างกันทำให้จำได้ง่าย
11: จำอย่างนี้สิง่ายดีปักกระเป้าเป็นชื่อปลาจำไว้หนาไม่ใช่ว่าวถ้าชื่อว่าวเรียกปักเป้าอย่ามัวเมาว่าเป็นปลา
10: คำบางคำเขียนเหมือนกันแต่อ่านต่างกันความหมายก็ต่างกันปักเป้าเป็นชื่อว่าวปักกระเป้าเป็นชื่อปลา
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

โปรดสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตนำเครือข่ายไทยพุทธชายแดนใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชศึกษาพหุวัฒนธรรมภาคกลางเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมนำเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมศึกษาดูงานแหล่งชุมชนต้นแบบพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางระหว่างวันที่4ถึง9พฤษภาคม2569โดยในเวลา 7:30 นาทีนางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบต.เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะระดับชายแดนภาคใต้ประจำปี2568นักเรียนจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และครูจำนวน42คนทั้งนี้ในวันที่5พฤษภาคม2569คณะมีกำหนดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนสร้างประสบการณ์ตรงและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1
7: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
8: โดย
7: ยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
9: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
10: สนับสนุนโดย1178 Cafe ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
11: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
12: ตอนคิดจะติดสติ๊กเกอร์รถต้องระวัง
13: อ้าวลุงสวัสดีครับวันนี้จะมาทำอะไรหรอ
12: สวัสดีจ้าลุงจะมาติดสติ๊กเกอร์รถทั้งคันนะจ้าอาจจะต้องทำยังไงบ้างเหรอ
13: ไม่ต้องทำอะไรเลยครับลุงเลือกสติ๊กเกอร์ได้เลยและเดี๋ยวลุงทิ้งรถไว้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมโทรบอกให้มารับ
12: สีเดิมลุงอ่ะเป็นสีขาวนะลุงอยากเปลี่ยนให้เป็นสีดำด้านให้มันดูหรูหราน่าค้นหานิดนึงนะ
13: ได้ครับแต่ลุงอย่าลืมไปแจ้งกรมการขนส่งทางบกด้วยนะเพราะว่าสีมันไม่เหมือนกับที่จดทะเบียนไว้กับกรมการขนส่ง
12: อุ้ยไม่เป็นไรหรอกจะไปแจ้งทำไมให้เสียเวลายังไงก็ยังเป็นรถคันเดิมของลุงนั่นแหละ
14: ไม่ได้นะคะลุงการติดสติ๊กเกอร์หรือการทำสีรถจนทำให้สีของรถเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมกับที่จดทะเบียนแจ้งไว้กับกรมการขนส่งทางบกโดยไม่แจ้งให้กรมการขนส่งทางบกทราบมีความผิดตามกฎหมายค่ะมีโทษปรับเงินไม่เกิน 2,000 บาทนั่นเองค่ะ
12: อ้าวเหรองั้นติดเสร็จแล้วลุงจะรีบไปแจ้งที่กรมการขนส่งทางบกเลยจ้า
11: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ

0: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะมีเรื่องราวข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากคุณผู้ฟังเป็นประจำค่ะดำเนินรายการโดยมดมันธนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะหยิบยกเอาหลากหลายเรื่องราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวนำมาฝากกันนะคะมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารกิจกรรมต่างๆค่ะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของเด็กเยาวชนนะคะบางทีก็จะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะมาติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กนะคะติดตามหลากหลายเรื่องราวเหล่านี้นะคะในรายการกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงของคิดสาระดีค่ะหยิบเอาสาระดีๆที่น่าสนใจเรื่องราวที่เราควรรู้นะคะเรื่องราวที่อยู่รอบตัวนำมาฝากกันเป็นประจำค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะและมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะในช่วงของเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะและมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะมีข่าวกิจกรรมการประกวดดีๆมากมายนะคะติดตามกันได้ในช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวและปิดท้ายกันด้วยเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาเช็คกันที่ชัวร์ก่อนนะคะว่าข้อมูลที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมนะคะมาร่วมกันตรวจสอบก่อนที่จะแชร์กันไปในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะทั้งหมดนี้นะคะติดตามกันได้ในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะมาเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงคิดสาระดีค่ะวันนี้มีสาระอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันค่ะ
0: วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์สองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันตมหิดลพระอรหันตรามาธิบดินทร์รัชกาลที่8ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จขึ้นถลึงถวัลย์ยศราชสมบัติในขณะที่ทรงพระยามวันเยาวชนแห่งชาติเยาวชนจะได้ร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและได้ร่วมตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาตนเองเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติในอนาคต
2: ท่านคะนโยบายการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศให้พัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยประชาชนจะมีส่วนร่วมทำอะไรได้บ้างคะ
3: ลำดับแรกสำคัญที่สุดก็คือทุกคนต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเชื่อมั่นการทำงานของหน่วยงานภาครัฐในการมุ่งมั่นตั้งใจแก้ไขปัญหาของชาติบ้านเมือง
4: เชื่อมั่นเข้าใจสร้างไทยไปด้วยกัน
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
5: ขอบคุณ
6: ขอโทษ
0: คำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
5: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ
7: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด็ก
1: คิดสาระดีขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคิดสาระดีค่ะในช่วงนี้นะคะจะมาไขข้อข้องใจค่ะที่หลายคนสงสัยเหมือนกันไหมคะว่าทำไมฝนชอบมาตกตอนเย็นนั่นแหละสิตกแต่ตอนเย็นค่ะฝนเลิกงานทำไมถึงชอบมาตกช่วงเย็นๆแท้จริงแล้วค่ะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะแต่เป็นผลจากวัฏจักรสภาพอากาศและความร้อนของเมืองค่ะฝนเลิกงานหรือว่าฝนราชการนะคะเป็นชื่อเรียกที่ชาวกรุงเทพและเมืองใหญ่ในประเทศไทยค่ะใช้บรรยายปรากฏการณ์ฝนตกหนักในช่วงเย็นระหว่าง4โมงจนถึง6โมงเย็นแหมเป็นเวลาเดียวกันกับช่วงเวลาที่พนักงานออฟฟิศข้าราชการนักเรียนนักศึกษาทุกคนกำลังเดินทางกลับบ้านค่ะปรากฏการณ์นี้นะคะจะเกิดขึ้นได้บ่อยในช่วงฤดูฝนค่ะและมักจะก่อให้เกิดความท้าทายเช่นการจราจรติดขัดน้ำท่วมขังบนถนนความไม่สะดวกจากการเปียกปอนข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าฝนเลิกงานมาจากการที่ฝนตกช่วงเวลาที่คนส่วนใหญ่สิ้นสุดเวลาทำงาน ค่ะส่วนฝนราชการค่ะก็จะเชื่อมโยงกับเวลาการทำงานของข้าราชการที่มักจะเลิกงานในราวๆช่วง 4:00 น. ถึง 4:30 น. นั่นเองค่ะชื่อเหล่านี้นะคะมันสะท้อนถึงบริบทของสังคมและวิถีชีวิตของคนเมืองที่ต้องเผชิญกับความเร่งรีบในช่วงเย็นฝนเลิกงานไม่ได้เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์สภาพอากาศค่ะแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเมืองที่สะท้อนผ่านมุกตลกนะคะที่ทำให้เราเห็นถึงภาพรถติดหรือภาพน้ำท่วมพร้อมแคปชั่นว่าฝนเลิกงานมาแล้วนั่นเองค่ะและความท้าทายจากฝนนี้นะคะก็ส่งผลต่อสุขภาพจิตของบางคนด้วยนะคะเพราะว่ามันเกิดความเครียดจากการเดินทางที่ล่าช้าซึ่งทำให้การเข้าใจและการรับมือฝนเลิกงานเป็นเรื่องสำคัญค่ะฝนเลิกงานเองเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามันสามารถอธิบายได้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะฝนในช่วงเย็นเกิดจากกระบวนการทางอุตุนิยมวิทยาที่ซับซ้อนค่ะแต่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการพื้นฐานจากข้อมูลของ IPCC ค่ะ Intergovernmental Panel on Climate Change ระบุว่าในช่วงฤดูฝนอากาศของประเทศไทยมีความชื้นสูงจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และไอน้ำจากแหล่งน้ำค่ะเช่นอ่าวไทยและมหาสมุทรอินเดียตลอดช่วงเช้าถึงบ่ายแสงแดดทำให้พื้นผิวและอากาศร้อนขึ้นค่ะอากาศร้อนพาไอน้ำลอยตัวขึ้นในชั้นบรรยากาศผ่านกระบวนการพาความร้อนซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของเมฆคิวมูโลนิมบัสค่ะเป็นเมฆฝนขนาดใหญ่ที่กักเก็บน้ำปริมาณมากค่ะและเมื่อถึงช่วงเย็นนะคะอุณหภูมิในบรรยากาศลดลงทำให้เมฆเหล่านี้ค่ะปล่อยน้ำเป็นฝนหนักและด้วยความเมืองใหญ่ของกรุงเทพนะคะปรากฏการณ์เกาะความร้อนเมืองนะคะหรือว่า Urban Heat Island เสริมเข้ามาทำให้กระบวนการนี้เกิดขึ้นเร็วยิ่งขึ้นค่ะโดยความร้อนจากเมืองจะกระตุ้นพาความร้อนและการก่อตัวของเมฆฝนแหล่งข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ระบุว่าฝนในช่วงเย็นมักจะเป็นฝนจากพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งจะมีลักษณะเป็นการตกหนักในระยะเวลาสั้นๆค่ะและมักจะเกิดในเมืองใหญ่ที่มีความร้อนสะสมสูงนอกจากนี้ค่ะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจทำให้รูปแบบฝนเปลี่ยนไปค่ะโดยฝนอาจจะตกหนักและไม่สม่ำเสมอมากขึ้นในอนาคตด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นสาเหตุนะคะว่าทำไมฝนราชการหรือว่าฝนที่ตกในช่วงเย็นเนี่ยนะคะถึงมักจะตกทั่วบริเวณในเขตกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งก็แตกต่างจากฝนธรรมชาติในวัฏจักรของน้ำนะคะนั่นเป็นเพราะผลกระทบจากปรากฏการณ์เกาะความร้อนหรือว่าโดมความร้อนค่ะที่คอยเร่งให้ฝนมีโอกาสตกตั้งแต่ช่วงบ่ายไปจนถึงค่ำและมักจะตกหนักในช่วงเย็นของวันซึ่งนั่นก็ตรงกับเวลาเลิกงานพอดีนั่นเองค่ะซึ่งเรื่องของฝนตกนะคะก็เป็นเรื่องธรรมชาติที่ใครก็ห้ามไม่ได้นะคะดังนั้นเราอาจจะต้องสังเกตเมฆดูพยากรณ์อากาศและเตรียมตัวให้พร้อมหากฝนตกน่าจะเป็นหนทางที่พวกเรานะคะพอที่จะรับมือกับธรรมชาติได้บ้างค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะในช่วงของคิดสาระดีค่ะ
8: คิดสาระดี

0: ่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
5: คงอยู่ด้วยกันในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้นะคะขอมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารนะคะของกรมกิจการเด็กกันหน่อยค่ะกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะได้มีคณะผู้แทนจากประเทศไทยค่ะติดตามสภาพความเป็นอยู่ของบุตรบุญธรรมไทยในครอบครัวบุญธรรมชาวเยอรมันค่ะต้องบอกว่ากรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบนะคะในเรื่องของบุตรบุญธรรมนะคะซึ่งก็ได้มีการไปติดตามแล้วก็ประชุมหารือนะคะด้านการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศนะคะซึ่งจัดขึ้นไปเมื่อปลายเดือนเมษายนค่ะ 23-28 เมษายนที่ผ่านมาค่ะที่เยอรมนีค่ะโดยที่ทางด้านของนางอภิญญาชมพูมาศค่ะอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนนำคณะผู้แทนประกอบด้วยนางเทพวรรณพรนวลัยค่ะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมค่ะแล้วก็มีในส่วนของผู้แทนนะคะอีกหลากหลายท่านนะคะที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ค่ะเพื่อเข้าร่วมการประชุมหารือด้านการติดตามและประเมินผลการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศค่ะร่วมกับองค์กร PCB นะคะ Parents Child Bridge ค่ะและสำนักงานการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแห่งรัฐบาเดนเวอร์เทมเบรกนะคะซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐบาลที่กำกับดูแลองค์กร Parents Childนั่นเองค่ะประเด็นหารือนะคะเกี่ยวกับงานบริการหลังการจดทะเบียนบุตรบุญธรรมค่ะก็อย่างเช่นการทำบัตรประชาชนใบแรกการต่ออายุบัตรการขึ้นทะเบียนและการเข้ารับการตรวจเลือกทหารตามกฎหมายไทยการติดตามครอบครัวดั้งเดิมของเด็กนะคะซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนโดยศูนย์อำนวยการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคค่ะโดยจะได้นำปัญหาเหล่านี้นะคะมาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประเทศไทยต่อไปค่ะแล้วก็แจ้งผลการหารือกลับไปที่หน่วยงานรัฐบาลและองค์กร PCB ของเยอรมนีต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะผู้แทนสำนักงบประมาณค่ะก็ได้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการบริหารและจัดลำดับความสำคัญของงบประมาณด้านบุตรบุญธรรมหลังจากที่ได้รับฟังสถานการณ์ค่ะในส่วนของผู้ตรวจสอบภายในได้หารือในเรื่องการช่วยเหลือคนไทยและหญิงไทยที่ประสบปัญหาในเยอรมนีกับทางด้านของกงสุลใหญ่ด้วยค่ะโดยคณะผู้แทนค่ะก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมครอบครัวบุตรบุญธรรมประจำปีนะคะที่เมืองอูมค่ะแล้วก็ติดตามสภาพความเป็นอยู่ของบุตรบุญธรรมในครอบครัวบุตรบุญธรรมชาวเยอรมันจำนวน3รายด้วยกันค่ะก่อนที่จะมีการเดินทางกลับประเทศไทยนั่นเองค่ะโดยก่อนเดินทางกลับค่ะอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนพร้อมคณะนะคะก็ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับกงสุลใหญ่ณ นครแฟรงก์เฟิร์ตค่ะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยว ข้องกับการดำเนินงานด้านการบริการหลังการจดทะเบียนบุตรบุญธรรมและด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศไทยและเยอรมนีด้วยนั่นเองค่ะโดยการหารือในครั้งนี้นะคะก็ยึดถือประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญค่ะเพื่อร่วมการวางแผนวางแนวทางปฏิบัติให้บรรลุสำเร็จผลค่ะและให้เด็กได้รับสิทธิตามกฎหมายไทยและก็เยอรมนีนะคะสามารถใช้ชีวิตในครอบครัวบุญธรรมได้อย่างดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของ1ภารกิจค่ะของกรมกิจการเด็กและเยาวชนค่ะในด้านของบุตรบุญธรรมนะคะที่มีการดำเนินการด้านบุตรบุญธรรมซึ่งก็มีการดำเนินการในระหว่างประเทศก็ต้องมีการหารือถึงสภาพความเป็นอยู่แล้วก็ปัญหาต่างๆอุปสรรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยนั่นเองค่ะในส่วนของประเทศไทยค่ะตอนนี้นะคะก็ได้มีการเปิดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติในระดับภูมิภาคกันแล้วนะคะภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะมาร่วมกันระดมสมองวิเคราะห์สถานการณ์ขับเคลื่อนกลไกพัฒนาเด็กและเยาวชนทั่วภูมิภาคค่ะเมื่อวันพุธที่29เมษายนค่ะนางอภิญญาชมพูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ระดับภาคค่ะภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะโดยผู้เข้าร่วมประชุมนะคะก็จะมีผู้บริหารกรมกิจการเด็กและเยาวชนหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมกิจการเด็กและเยาวชนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดคณะอนุกรรมการการจัดสมัชชาเด็กและเยาวชนค่ะผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะได้มาเข้าร่วมการประชุมสมัชชาเด็กและเยาวชนแห่งชาติระดับภาคนะคะภาคกลางและภาคตะวันออกที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะซึ่งการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็จะมีการจัดขึ้นเพื่อที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชนได้ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ทบทวนกลไกและกระบวนการทำงานพัฒนาองค์ความรู้และทักษะในการทำงานนะคะรวมถึงทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชนรวมถึงพิจารณาประเด็นสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนที่สำคัญของภูมิภาคค่ะเพื่อที่จะนำมานำเสนอเป็นหัวข้อหลักในการจัดงานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนระดับชาติในช่วงเดือนสิงหาคมต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งภารกิจนะคะในด้านของการพัฒนาเด็กนะคะกับสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติค่ะแล้วมาทิ้งท้ายด้วยทางด้านของกรมควบคุมโรคค่ะเตือนภัยนิโคตินถุงอันตรายกว่าที่คิดค่ะต้องบอกค่ะว่าตอนนี้นะคะมีโฆษณานะคะในเรื่องของนิโคตินถุงที่ระบุว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าบุหรี่เนี่ยนะคะทางด้านของกรมควบคุมโรคค่ะโดยนายแพทย์อเนกมุ่งอ้อมกลางค่ะรองอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะเปิดเผยว่าต้องบอกเลยค่ะว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นิโคตินถุงนะคะมีการนำเสนอว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่อันตรายกรมควบคุมโรคขอชี้แจงว่า

าสตร์และสมองค่ะเพราะว่านิโคตินจะเข้าไปกระตุ้นสมองทันทีทำให้เกิดการเสพติดได้ง่ายและรวดเร็วโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนที่สมองยังพัฒนาไม่สมบูรณ์นะคะสารนี้จะเข้าไปขัดขวางพัฒนาการด้านความจำการเรียนรู้และการควบคุมอารมณ์ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดและปัญหาสุขภาพช่องปากอย่างรุนแรงด้วยค่ะทางด้านของกรมควบคุมโรคเองนะคะยังเสริมในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายค่ะผลิตภัณฑ์นิโคตินถุงถือเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบนะคะซึ่งมีข้อกำหนดในการควบคุมอย่างเคร่งครัดคือห้ามจำหน่ายให้แก่บุคคลที่อายุต่ำกว่า20ปีห้ามจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์โดยเด็ดขาดห้ามโฆษณาประชาสัมพันธ์และทำการตลาดในทุกรูปแบบรวมถึงการตั้งโชว์แสดงนิโคตินถุงณจุดขายห้ามทำการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายลดแลกแจกแถมด้วยนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะกรมควบคุมโรคย้ำเลยนะคะสำหรับผู้ขายเนี่ยก็ระมัดระวังเลยค่ะเพราะว่าถ้าหากฝ่าฝืนข้อบังคับดังกล่าวเนี่ยก็จะมีโทษตามกฎหมายและถูกดำเนินคดีอย่างถึงที่สุดนะคะส่วนประชาชนค่ะถ้าหากเราพบเห็นการลักลอบโฆษณาหรือจำหน่ายนิโคตินถุงผ่านช่องทางออนไลน์แจ้งเบาะแสได้เลยค่ะที่02-590-3852ค่ะ02-590-3852นะคะสำหรับใครนะคะที่หากว่าใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบแล้วต้องการเลิกก็สามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านได้เลยนะคะหรือสายด่วนเลิกบุหรี่1600อันนี้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดมีนิโคตินที่เป็นอันตรายเสพติดง่ายและส่งผลกระทบถึงชีวิตด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องที่กรมควบคุมโรคนำมาฝากกันนะคะต้องมาบอกเลยว่ามันอันตรายค่ะคือนอกเหนือจากการเป็นบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าปกติแล้วตอนนี้กลายเป็นว่ามีเป็นนิโคตินเป็นแบบถุงนะคะที่จะเอามาโฆษณากันเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่า1เลยคืออันตรายกว่าที่คิดและ2เลยก็คือห้ามมันไม่สามารถที่จะนำมาโฆษณาขายผ่านระบบออนไลน์ได้นะคะมีความผิดทางกฎหมายนั่นเองค่ะดังนั้นแล้วนะคะถ้าหากใครเห็นเราสามารถแจ้งได้นะคะ02-590-3852ส่วนใครนะคะที่หลงไปใช้แล้วแล้วอยากจะเลิกนะคะก็ขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านได้เลยหรือสายด่วนเลิกบุหรี่1600ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันนะคะในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: งระดับประเทศระดับท้องถิ่นเลือกกี่ทีก็มีแต่หน้าเดิม
1: ๆคือบ่นเรื่องการเมืองว่างั้น
0: จริงไหมล่ะไม่ไปมีส่วนร่วมน่าจะดีที่สุด
1: คิดผิดคิดใหม่นะถ้าอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทุกคนนี่แหละต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่บ่นคนมีสิทธิ์ทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งจับไว
2: ้ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
3: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
2: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
4: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
5: ถุงด้วย
6: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
7: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
4: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
8: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
6: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
4: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
10: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
11: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับประถมศึกษาค่ะเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อปลอดใสใจสะอาดอากาศไร้ควันเนื่องในกิจกรรมสิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569ค่ะทางด้านของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญชวนนะคะน้องๆในระดับประถมศึกษาเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อปลอดใสใจสะอาดอากาศไร้ควันเพื่อกระตุ้นและสร้างทัศนคติเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์สังคมสู่การเป็นสังคมปลอดบุหรี่ค่ะโดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันค่ะจะเป็นน้องๆในระดับประถมศึกษาค่ะโดยแบ่งเป็นประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลายนะคะผู้เข้าร่วมประกวดสามารถใช้เทคนิคสร้างสรรค์ผลงานแบบใดก็ได้ค่ะให้ระบุชื่อเจ้าของผลงานระดับชั้นพร้อมชื่อผลงานไว้ที่ด้านหลังผลงานค่ะโดยผลงานนะคะจะต้องสื่อถึงความหมายของหัวข้อที่กำหนดค่ะคือปลอดใสใจสะอาดอากาศไร้ควันค่ะผลงานเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่นะคะไม่ลอกเลียนแบบและไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะหรือรับรางวัลใดๆมาก่อนค่ะผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นนะคะโดยทุกผลงานที่เข้าร่วมประกวดนะคะถือเป็นลิขสิทธิ์ของงานสร้างเสริมสุขภาพศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะคนที่สนใจนะคะสามารถกรอกใบสมัครค่ะแล้วก็แนบรูปผลงานนะคะผ่านทาง Google Form ได้นะคะและส่งผลงานตัวจริงค่ะไปที่งานสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอาคารหอกีฬาสัมพันธ์ชั้น13เลขที่2ถนนวังหลังแขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ10700ค่ะผลงานจากหน้าซองว่าประกวดภาพวาดวันงดสูบบุหรี่โลก2569ค่ะส่งผลงานภายในวันที่10พฤษภาคม2569นี้นะคะและจะประกาศผลงานค่ะในวันที่22พฤษภาคม2569ผ่าน Facebook Fanpage งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราชค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะต้องมารับรางวัลในงานศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่28พฤษภาคม2569ที่อาคารศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชค่ะโดยรูปแบบของผลงานค่ะจะส่งผลงานเป็นกระดาษ100ปอนด์ขนาด A3 เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะคะโดยระบุชื่อเจ้าของผลงานระดับชั้นและชื่อผลงานด้านหลังภาพค่ะใครสนใจนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราชค่ะ023198802 023198802ค่ะหรือ Facebook Fanpage งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราชค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งการประกวดที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการวาดภาพระบายสีค่ะในหัวข้อปลอดใสใจสะอาดอากาศไร้ควันค่ะและมาติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจได้ในช่วงข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกานิวค่ะ
10: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิว
5: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
8: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
5: การพาดหัวหลัวให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
8: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
5: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
8: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
5: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
12: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
10: เช็คข่าวก่อนแชร์
11: มาร่วมการตรวจสอบข่าวสารที่แชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารนะคะว่าข่าวสารที่ส่งต่อกันไปนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมมาร่วมการตรวจสอบกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมค่ะล่าสุดค่ะมีการแชร์กันถึงวิธีการปฐมพยาบาลนะคะเนื่องจากแมลงกัดต่อยค่ะเมื่อมีแมลงกัดต่อยบอกให้เอามะนาวผสมผงชูรสค่ะราดบริเวณที่ถูกกัดต่อยเพื่อปฐมพยาบาลเบื้องต้นเรื่องนี้จริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่คะตรวจสอบกับทางด้านของสถาบันโรคผิวหนังกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขพบว่าผื่นอักเสบจากแมลงกัดต่อยค่ะมันเป็นการเกิดการอักเสบของผิวหนังภายหลังจากที่เราสัมผัสสารจากแมลงค่ะก็คืออาจจะเป็นน้ำลายหรือเป็นพิษของแมลงนะคะส่งผลทำให้เกิดอาการผื่นแดงบวมคันและปวดหลักการรักษาก็คือต้องลดการอักเสบและอาการคันพร้อมกับเป็นการป้องกันการติดเชื้อค่ะแต่การใช้น้ำมะนาวเนี่ยนะคะน้ำมะนาวเป็นกรดซิตริกค่ะอาจจะทำให้เรารู้สึกแสบหรือว่าเย็นชั่วคราวส่งผลทำให้บางคนเข้าใจผิดว่าอาการมันดีขึ้นค่ะแต่ในทางการแพทย์กรดจะสามารถไปรบกวนเกราะป้องกันผิวและกระตุ้นการระคายเคืองได้ค่ะโดยเฉพาะเมื่อใช้บนผิวที่กำลังอักเสบอยู่แล้วนะคะอาจจะนำไปสู่ผื่นแพ้ระคายเคืองหรือเกิดรอยดำหลังการอักเสบได้ค่ะส่วนในตัวผงชูรสเองนะคะตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานทางการแพทย์ที่จะมาสนับสนุนว่าจะช่วยรักษาผื่นจากแมลงกัดต่อยได้ค่ะดังนั้นการทาผงชูรสบนผิวที่มีการอักเสบก็อาจจะทำให้เกิดการแสบระคายเคืองและเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้นะคะดังนั้นแล้วใครแชร์วิธีนี้มานะคะคงต้องบอกไปค่ะว่ามันเป็นข่าวปลอมนะคะเพราะวิธีดังกล่าวค่ะอาจจะทำให้อาการคันลดลงได้ชั่วคราวก็จริงแต่ไม่ได้รักษาสาเหตุของโรคนะคะและไม่มีหลักฐานในการรับรองและมีความเสี่ยงในการทำให้เกิดการอักเสบของผิวที่รุนแรงมากขึ้นค่ะในส่วนของวิธีการดูแลรักษาค่ะเราควรต้องล้างผิวด้วยน้ำสะอาดประคบเย็นและใช้ยาที่เหมาะสมในการทานะคะซึ่งอาจจะเป็นยาทาลดการอักเสบยาปฏิชีวนะเฉพาะที่หรือยาลดอาการแพ้ซึ่งควรที่จะต้องจ่ายยาโดยคุณหมอเท่านั้นค่ะและถ้าหากว่ามีอาการบวมแดงมากเจ็บหรือมีหนองควรพบแพทย์เพื่อรับการประเมินและรักษาอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะก่อนจะเชื่ออะไรนะคะอย่าลืมตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะในช่วงของเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะ
10: ช่วงเช็คข่าวก่อนแชร์
11: สำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กก็หมดเวลาลงแล้วนะคะ แล้วมาพบกันใหม่นะคะมาติดตามข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวค่ะเราจะนำมาฝากกันเป็นประจำในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะสำหรับวันนี้มดมัณฑนาเอื้อประชานนท์ค่ะและทีมงานสถานีเด็กคิดสเตชันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตนำนักเรียนต้นแบบครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านเรียนรู้เกษตรพอเพียงเสริมทักษะจริงณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำนักเรียนต้นแบบในโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีจำนวนทั้งสิ้น54คนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตรกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8พฤษภาคม2569ณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต้นแบบได้เรียนรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรการทำงานเป็นทีมตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีหน้า1479ค่ะ
4: นีหน้า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีหน้า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ต้นกำกำ
9: อะไรหอมหอมอยู่แถวนี้นะเฮ้ยเจอแล้วปลาทูนี่เองไม่มีฝาปิดแสดงว่าแมวกินได้ขอบคุณนะครับเจ้านายอุ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเก็บ
10: ก้าวเต็มจะเอาปลาไปกินเหรอเนี่ยพี่ก้อยเขาใส่จานไว้จะคลุกให้พวกเราจะเอาไปกินคนเดียวเหรอกำตามทันเห็นไหมจานตกลงหัวเลย
9: โอ้ยกำกำแบแบอะไรอ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลย
10: ไม่ใช่กำกำแบแบอย่างนั้นกำที่ฉันพูดเขียนกอไก่รอหันหมอม้าหมายถึงการกระทำที่ส่งผลเมื่อทำไม่ดีก็ต้องได้รับผลที่ไม่ดีแต่ถ้าทำดีก็ได้ผลดีคำว่ากำเขียนกอไก่รอหันหมอม้าหมายถึงการกระทำที่ส่งผลให้ตามที่ทำส่วนกำเขียนกอไก่สระอำหมายถึงอาการที่งอนิ้วทั้งหมดจดอุ้งมือ
11: แล้วพบกันใหม่นะคะ

0: มกันพร้อมกันเมา
1: เลยเราเนี่ย
0: เ
1: มาเลยเอายก
0: ยกลำยกยกเอาเดิน
2: เป็นคนเก่าเป็นคนตัวเก่านะ
0: ไม่ได้ออกออกมา

0: องค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอวชท.เครือข่ายสื่อวิทยุภาคประชาชนนำเสนอข่าวสารสาระความรู้และเตือนภัยอวชท.สื่อภาคประชาชนสื่อที่ทุกคนเข้าถึง
1: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
2: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835-201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
4: English please press 1
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
6: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
7: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
8: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
7: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
9: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: กฎหมายง่ายจังแค่ฟังก็เข้าใจโดยสำนักงานกิจการยุติธรรม
11: ตอนลวนลามเด็กอายุต่ำกว่า15ปี
12: อ้าวร้องไห้ทำไมล่ะลูกเป็นอะไร
13: หนูสงสารน้องสาวเพื่อนหนูค่ะแม่น้องเพิ่งอยู่ป.4เองค่ะถูกครูลามกลวนลามค่ะ
12: ฮะลวนลามยังไงลูก
13: ครูมันจับก้นมากอดแล้วบอกว่ารักเหมือนแฟน ด็กๆคนอื่นก็โดนค่ะ
12: ตายแล้วตาเท่าหัวงูทำอย่างนี้ไม่ได้นะรีบไปแจ้งตำรวจเลย
14: ใช่ค่ะทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะถือเป็นการทำอนาจารเด็กอายุไม่เกิน15ปีไม่ว่าเด็กจะยินยอมหรือไม่ก็ตามกฎหมายอาญาว่าไว้การมีเจตนาโอบกอดแตะเนื้อต้องตัวจับหน้าอกจับก้นจับต้นขามีความผิดจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับเงินไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำคุกและปรับเงินฉะนั้นเป็นคุณครูต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกศิษย์รักและเคารพนะคะ
12: เรารีบไปหาน้องเขาแล้วพาไปแจ้งตำรวจดีกว่าลูก
10: หากสงสัยเรื่องกฎหมายหรือได้รับความไม่เป็นธรรมติดต่อสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วนยุติธรรม1111กด77นะ จะบอกให้

ขุนแผนยอดขุนศึกผู้ยิ่งใหญ่ได้รับคำสั่งให้ไปออกรบสิ่งแรกที่ขุนแผนทำคือเรียกม้าสีหมอก

ียโนดังสายน้ำเบสย้ำความรู้สึกไวโอลีนบาดลึกกลองหน่วงหนักระนำใจกีตาร์โหยดังร้องไห้โอ้รั

0: ไม่ยอมรับไม่นิ่งเฉยไม่กระทำความรุนแรง Stop รวมพลังหยุดความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัวพบเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงแจ้ง1300ศูนย์ช่วยเหลือสังคมพม.หรือ ESS Help Me Line Official แจ้งเหตุฉุกเฉินทางสังคม
1: คิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อนก่อนจะโพสต์รูปภาพคนอื่นที่ไม่ใช่ของตัวเองต้องได้รับอนุญาตยิ่งเป็นการโพสต์เกี่ยวกับเด็กเยาวชนต้องปิดบังใบหน้าเว้นเสียแต่ว่าเป็นการชื่นชมอย่างให้เกียรติการโพสต์สิ่งลามกอนาจารรวมไปถึงการโพสต์ด่าว่าคนอื่นและเนี่ยเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพรบ.คอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วมีโทษทั้งจำทั้งปรับคิดก่อนโพสต์จะโพสต์อะไรต้องคิดก่อน
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุเครือข่ายวิทยุเพื่อเด็กและสังคมสร้างสรรค์ส่งเสริมเติมเต็มสิ่งดีสู่สังคม
3: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน
4: เรื่องเด่นประเด็นเด็ก
5: ยังคงอยู่ด้วยกันในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้นะคะมีกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะอยากที่จะให้ไปร่วมกิจกรรมกันนะคะกับงาน Ready Safe Grow ค่ะเด็กไทยเติบโตปลอดภัยสร้างความเข้าใจด้วยนิทานค่ะพบกับพื้นที่ The Safe Village นะคะพื้นที่แห่งการเรียนรู้ค่ะงานนี้นะคะเขาจะจัดในวันที่9พฤษภาคมนี้นะคะที่ TK Park Central World ค่ะหากว่าใครนะคะที่ว่างก็สามารถไปร่วมกิจกรรมได้งานนี้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะอยากเชิญชวนค่ะให้พาน้องๆ นะคะไปร่วมกิจกรรมแล้วก็ไปเรียนรู้ด้วยกันค่ะกับงาน Ready Safe Grow ค่ะเด็กไทยเติบโตปลอดภัยสร้างความเข้าใจด้วยนิทานจัดขึ้นโดยโครงการพัฒนาสื่อเพื่อรณรงค์ความปลอดภัยในเด็กและครอบครัวค่ะมาร่วมการเปลี่ยนพื้นที่ TK Park ค่ะให้กลายเป็น The Safe Village นะคะพื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยให้เด็กๆผ่านโลกของนิทานกับ3โซนกิจกรรมสุดสนุกตลอดทั้งวันค่ะโซนแรกค่ะ Ready Zone ค่ะพบกับนิทรรศการภาพวาดต้นฉบับจากหนังสือนิทานชุดความปลอดภัยรอบตัวฉันทั้ง5เล่มนะคะพร้อมกับเจาะลึกเบื้องหลังการทำงานจากโครงเรื่องสู่ภาพวาดค่ะโซนต่อมาค่ะเซฟโซนค่ะกิจกรรมเล่านิทานจากหนังสือนิทานในชุดความปลอดภัยรอบตัวฉันนะคะแล้วก็มาร่วมกันฟังเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองการเลี้ยงลูกให้ปลอดภัยจากผู้เชี่ยวชาญพ่อแม่นักอ่านและทีมผู้สร้างสรรค์นิทานค่ะและอีกหนึ่งโซนคือ Grow Zone ค่ะมุมแปลงร่างสร้างความปลอดภัยค่ะเป็นพื้นที่อิสระให้กับเด็กๆอ่านเล่นวาดแปลงร่างค่ะผ่านการจำลองสถานการณ์

นิทานนั่นเองมาสวมบทบาทพ่อครัวแม่ครัวสำรวจข้าวของเครื่องใช้ในครัวพร้อมเสียงประกอบและคำอธิบายเพื่อให้ผู้ใหญ่เข้าถึงเข้าใจถึงการจัดพื้นที่แล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กๆได้ทดลองทำครัวอย่างปลอดภัยนะคะจากหนังสือนิทานในชุดความปลอดภัยรอบตัวฉันในเรื่องหนูจี๊ดเข้าครัวค่ะรู้จักฉันรู้จักเธอค่ะทายความหมายจากท่าทางของสัตว์ที่ได้พบเจอรอบตัวนะคะเพื่อระวังความปลอดภัยของตัวเองจากหนังสือนิทานในชุดความปลอดภัยรอบตัวฉันเรื่องยินดีที่ได้รู้จักค่ะข้ามถนนกับลุงแต้มมุมถ่ายรูปนะคะจำลองการข้ามถนนอย่างปลอดภัยกับลุงแต้มค่ะจากนิทานในชุดความปลอดภัยรอบตัวฉันในเรื่องลุงแต้มกับเต้าหู้ค่ะและมีมุมหนังสือนิทานภาพอ่านสนุกปลุกพลังความปลอดภัยค่ะงานนี้นะคะวันที่9พฤษภาคมนี้ค่ะ11โมงจนถึง5โมงเย็นที่อุทยานการเดินรู้ TK Park นะคะงานนี้ค่ะต้องบอกเลยค่ะว่า100ท่านที่ลงทะเบียนล่วงหน้ารับสิทธิ์เข้างานฟรีนะคะก็จะเป็นการงดเว้นค่าเข้า TK Park ค่ะและพิเศษค่ะสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าฟังเสวนาก็จะรับฟรีนะคะหนังสือนิทานภาพในชุดความปลอดภัยรอบตัวฉันค่ะอันนี้จะจำกัดเพียงแค่50ท่านแรกเท่านั้นค่ะโครงการนี้นะคะจัดโดยโครงการพัฒนาสื่อเพื่อรณรงค์ความปลอดภัยในเด็กและครอบครัวค่ะก็มีหลากหลายองค์กรเข้าร่วมเลยนะคะนิตยสารสารคดีร่วมกับวิริยะประกันภัยธนาคารทิสโก้ TK Park อ่านยกกำลังสุขมูลนิธิสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านสสส.ค่ะสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันรักลูก Learning Group ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจเลยค่ะที่เราก็จะไปร่วมกันเรียนรู้นะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเสริมสร้างความปลอดภัยค่ะมาเติบโตปลอดภัยสร้างความเข้าใจโดยใช้นิทานเป็นเครื่องมือนะคะและอย่างที่บอกก็คือเขาจะจัดในวันที่9นี้แล้วนะคะแล้วก็ใครที่ลงทะเบียนเนี่ย50ท่านแรกก็รับฟรีค่ะหนังสือนิทานภาพในชุดความปลอดภัยรอบตัวฉันต้องบอกว่าหนังสือชุดนี้ก็คือยังไม่วางจำหน่ายนะคะก็จะมีการวางจำหน่ายต่อไปหลังจากจบงานนี้นะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะหากว่าใครนะคะที่อยู่ใกล้ๆไม่ไกลนะคะไปร่วมงานกันได้ในส่วนของหนังสือนิทานชุดนี้ค่ะเขาจะมีทั้งหมด5เล่มด้วยกันนะคะหนังสือชุดนี้เนี่ยก็จะมี5เล่มมีเรื่องของหนูจี๊ดเข้าครัวนะคะแปลงร่างจิโม่อยากกระโดดตู้มนะคะลุงแต้มกับเต้าหู้แล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสุดสนุกค่ะที่มาเชิญชวนกันนะคะในวันเสาร์ที่9พฤษภาคมนี้ที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ค่ะนอกเหนือจากกิจกรรมในส่วนกลางนะคะตอนนี้ค่ะกิจกรรมร้านหนังสืออิสระภูมิภาคเริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะความเคลื่อนไหวคึกคักค่ะของร้านหนังสืออิสระภูมิภาคที่ได้รับการสนับสนุนจาก TK Parkแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายในหลายจังหวัดเลยค่ะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างที่เรารวบรวมกันมาในวันนี้นะคะใครใกล้ที่ไหนก็สามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้ค่ะมาเริ่มต้นกันที่อุบลราชธานีกันค่ะกับโฮมคนฮักนิทานค่ะอยากอ่านอยากเล่ามาเขียนนิทานทำมือด้วยกันเด้อเรื่องเล่าน่ารักจากชุมชนเล็กๆนะคะเขารับสมัครผู้เข้าร่วมนะคะจนถึงวันที่13พฤษภาคมนี้ค่ะเขาจะมีการจัดกิจกรรมในวันเสาร์อาทิตย์ที่16 17พฤษภาคมนี้ค่ะที่ร้านบ้านหนังสือดีคาฟนะคะตลาดเมืองเฮือนนะคะบ้านหนองยางตำบลท่าเมืองอำเภอดอนมดแดงจังหวัดอุบลราชธานีค่ะที่บ้านหนังสือดีคาฟนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจก็เปิดรับสมัครนะก็ต้องบอกเลยว่ารับสมัครตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมนี้กิจกรรมมี16 17พฤษภาคมนี้ค่ะก็อยากจะชวนค่ะมาร่วมกันนะคะไม่จำกัดช่วงวัยเลยมาชวนคนรักนิทานก็มาร่วมกันเขียนนิทานทำนิทานทำมือขึ้นด้วยกันนั่นเองค่ะต่อมาค่ะกับโครงการอ่านเปลี่ยนแปลงค่ะเพราะการอ่านเปลี่ยนมุมมองและแปลงชีวิต
ให้ดีขึ้นได้ค่ะงานนี้นะคะเขาจัดขึ้นในช่วงพฤษภาคมจนถึงกรกฎาคมนี้นะคะก็คือมีหลากหลายกิจกรรมด้วยกันก็คือมีตั้งแต่กิจกรรม Reading Passport ก่อนอ่านหลังอ่านค่ะบันทึกการเดินทางของการอ่านที่ทำให้คุณเติบโตและเข้าใจตัวเองมากขึ้นมีเสวนาหนังสือที่เปลี่ยนแปลงฉันค่ะฟังเรื่องราวและแรงบันดาลใจจากนักอ่านนักเขียนและคนที่เปลี่ยนชีวิตด้วยหนังสือมีนิทรรศการค่ะ The Shape of Change ค่ะนิทรรศการที่จะชวนคุณสำรวจการเปลี่ยนแปลงผ่านหนังสือและประสบการณ์จริงค่ะและมีกิจกรรมสถานีหนังสือที่อยากส่งต่อร่วมกันส่งต่อหนังสือเล่มโปรดให้กับคนอื่นเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะกิจกรรมนี้เนี่ยนะคะเขาจัดขึ้นนะคะที่ร้านเพจ One Reading Space ค่ะอยู่ที่สัตหีบนะคะหากใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะไปร่วมกิจกรรมกันได้โดยที่กิจกรรมกึ่งเวิร์กช็อปค่ะ Reading Passport อันนี้เนี่ยเขาก็จะมีการเปิดรับสมัครนักอ่านชาวสัตหีบและใกล้เคียงค่ะมาร่วมกันทำกิจกรรมกึ่งเวิร์กช็อปก่อนอ่านหลังอ่านนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของโครงการอ่านเปลี่ยนแปลงนั่นเองเป็นการสำรวจตัวเองเพื่อรับสิ่งใหม่แล้วก็สำรวจความคิดต่างหรือความคิดใหม่ค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมสถานีหนังสือที่อยากส่งต่อก็เชิญชวนค่ะนักอ่านนำหนังสือที่อยากแบ่งปันเนี่ยมาห่อปกที่ร้านแล้วก็เขียนคำนำถึงผู้อ่านคนต่อไปนะคะว่าทำไมเขาถึงควรรับหนังสือเล่มนี้ไปอ่านนั่นเองค่ะแล้วก็มีกิจกรรมงานเสวนาค่ะก็จะเป็นมีเสวนาหนังสือที่เปลี่ยนแปลงฉันครั้งที่1ค่ะเมื่อหนังสือเล่ม1เปลี่ยนมุมมองความคิดและชีวิตของเราไปตลอดกาลค่ะผู้ร่วมเสวนานะคะก็หลากหลายท่านเลยค่ะคุณบรัดบุญบรรเจิดศรีค่ะอดีตที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลัดหินค่ะคุณนวลละออศรีชุมพลค่ะนายกสมาคมผู้ส่งออกและนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ไทยค่ะคุณธัญญาพัฒน์พงพัฒนสุนทรค่ะนักเขียนนามปากกานาคาไลนะคะก็นี้ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจแล้วก็มีเสวนาอีกหนึ่งเสวนานะคะก็คือมีคุณงามพันธ์เวชชาชีวะค่ะคุณบัญชาลีลาเกื้อกุลนะคะแล้วก็คุณกนทรเตโชลานค่ะก็สำหรับเสวนาและกิจกรรมทั้งหมดนี้นะคะจะจัดขึ้นที่เพจ One Reading Space นะคะใครสนใจไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ค่ะที่ Facebook Fanpage เพจ One Reading Space นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจค่ะนอกจากนี้ค่ะลงไปทางใต้นะคะร้านชอบอ่านจังหาดใหญ่ค่ะก็มาเชิญชวนนะคะมีโครงการมังงะที่ชอบกับเมืองที่อยากได้นะคะก็จะเป็นช่วงวันอาทิตย์เดือนพฤษภาคมนะคะไปจนถึงเดือนกรกฎาคมแล้วก็จะมีโครงการเพาะหนังสือปลุกความคิดค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะจากร้านชอบอ่านจังนะคะหาดใหญ่บุ๊คคลับค่ะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นค่ะหากใครสนใจนะคะก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่ Facebook Fanpage ค่ะ TK Park นะคะอุทยานการเรียนรู้ TK Park ค่ะนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจค่ะหลากหลายกิจกรรมเลยนะคะที่มีการรวบรวมมาให้เราสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้หลายพื้นที่จัดกิจกรรมค่ะสามารถไปร่วมกิจกรรมกันได้นะคะนี่เป็นเรื่องราวที่หยิบนำมาฝากกันค่ะในรายการเรื่องเด่นประเด็นเด็กในวันนี้ค่ะสำหรับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: ระดับประเทศระดับท้องถิ่นเลือกกี่ทีก็มีแต่หน้าเดิม
1: ๆคือบ่นเรื่องการเมืองว่างั้น
0: จริงไหมล่ะไม่ไปมีส่วนร่วมน่าจะดีที่สุด
1: คิดผิดคิดใหม่นะถ้าอยากเห็นประเทศชาติพัฒนาอย่างยั่งยืนเราทุกคนนี่แหละต้องมีส่วนร่วมเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉะนั้นแล้วอย่ามัวแต่บ่นคนมีสิทธิ์ทุกคนต้องออกไปเลือกตั้งจับไว
2: ้ประเทศไทยรณรงค์เรื่องการไม่สูบบุหรี่มาตั้งแต่ปี2529โน่นแน่กี่ทศวรรษมาแล้วเนี่ยที่คนสูบทำลายทั้งปอดของตัวเองและปอดของคนข้างเคียง
3: เราต้องร่วมด้วยช่วยกันทุกฝ่ายไม่งั้นสุขภาพคนไทยพังแน่ๆ
2: ใช่ทั้งหน่วยงานทั้งบุคคลทุกคนทุกแห่งต้องสร้างสังคมปลอดบุหรี่เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคน
3: ดีเลยแบบนี้เลิกสูบลดเสี่ยงคุณทำได
4: ้นี่คือสิ่งที่หลายๆคนมักจะขอ
5: ถุงด้วย
6: ใส่ถุงให้หน่อยค่ะ
7: ขอถุงซ้อนอีกใบหนึ่งค่ะกลัวถุงขาด
4: เลิกเถอะครับเลิกขอเลิกรับถุงพลาสติกก่อนชีวิตจะเสพติดถุงพลาสติกไปมากกว่านี้มาช่วยกัน
5: ไม่ต้องใส่ถุงพลาสติกนะ
6: ถุงพลาสติกไม่ต้องน้องมีถุงผ้าใส่รวมกันมาเลยค่ะ
4: ขอบคุณที่ปฏิเสธถุงพลาสติกคนไทยยุคใหม่งดรับลดใช้ถุงพลาสติกกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8: รายการเรื่องเด่นประเด็นเด่น
9: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์
10: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้านิวส์ค่ะขอเชิญชวนน้องๆในระดับประถมศึกษาค่ะเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อปลอดใสใจสะอาดอากาศไร้ควันเนื่องในกิจกรรมสิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี2569ค่ะทางด้านของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลขอเชิญชวนนะคะน้องๆในระดับประถมศึกษาเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อปลอดใสใจสะอาดอากาศไร้ควันเพื่อกระตุ้นและสร้างทัศนคติเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกเพื่อให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์สังคมสู่การเป็นสังคมปลอดบุหรี่ค่ะโดยคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการแข่งขันค่ะจะเป็นน้องๆในระดับประถมศึกษาค่ะโดยแบ่งเป็นประถมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษาตอนปลายนะคะผู้เข้าร่วมประกวดสามารถใช้เทคนิคสร้างสรรค์ผลงานแบบใดก็ได้ค่ะให้ระบุชื่อเจ้าของผลงานระดับชั้นพร้อมชื่อผลงานไว้ที่ด้านหลังผลงานค่ะโดยผลงานนะคะจะต้องสื่อถึงความหมายของหัวข้อที่กำหนดค่ะคือปลอดใสใจสะอาดอากาศไร้ควันค่ะผลงานเป็นผลงานที่ทำขึ้นมาใหม่นะคะไม่ลอกเลียนแบบและไม่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะหรือรับรางวัลใดๆมาก่อนค่ะผู้สมัครสามารถส่งผลงานได้ไม่จำกัดจำนวนชิ้นนะคะโดยทุกผลงานที่เข้าร่วมประกวดนะคะถือเป็นลิขสิทธิ์ของงานสร้างเสริมสุขภาพศิริราชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลค่ะคนที่สนใจนะคะสามารถกรอกใบสมัครค่ะแล้วก็แนบรูปผลงานนะคะผ่านทาง Google Form ได้นะคะและส่งผลงานตัวจริงค่ะไปที่งานสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลอาคารหอกีฬาสัมพันธ์ชั้น13เลขที่2ถนนวังหลังแขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพ10700ค่ะผลงานจากหน้าซองว่าประกวดภาพวาดวันงดสูบบุหรี่โลก2569ค่ะส่งผลงานภายในวันที่10พฤษภาคม2569นี้นะคะและจะประกาศผลงานค่ะในวันที่22พฤษภาคม2569ผ่าน Facebook Fanpage งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราชค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลนะคะต้องมารับรางวัลในงานศิริราชรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่28พฤษภาคม2569ที่อาคารศาลาศิริราช100ปีโรงพยาบาลศิริราชค่ะโดยรูปแบบของผลงานค่ะจะส่งผลงานเป็นกระดาษ100ปอนด์ขนาด A3 เป็นแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะคะโดยระบุชื่อเจ้าของผลงานระดับชั้นและชื่อผลงานด้านหลังภาพค่ะใครสนใจนะคะดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่ งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราชค่ะ023198802 023198802ค่ะหรือ Facebook Fanpage งานสร้างเสริมสุขภาพศิริราชค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งการประกวดที่น่าสนใจนะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบการวาดภาพระบายสีค่ะในหัวข้อปลอดใสใจสะอาดอากาศไร้ควันค่ะและมาติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจได้ในช่วงข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกาหนิวค่ะ
9: ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักข่าวต้นกล้าหนิว
11: เกณฑ์อะไรที่จะบอกเราได้ว่านี่คือ
12: เฟคนิวส์อย่าตื่นตูมกับหัวข้อข่าวที่น่าตื่นเต้น
11: การพาดหัวหลัวให้คลิกใช้คำที่มีรูปให้ชวนสงสัยทั้งที่เนื้อหาอาจจะไม่มีอะไรเลย
12: อย่าใช้อคติส่วนตัวในการเสพข่าวเช็คช่วงเวลาเกิดเหตุให้ชัวร์ไม่ควรเชื่อข่าวที่ไม่มีข้อมูลหลักฐานอ้างอิงประกอบ
11: การพาดหัวชวนให้เข้าใจผิดเพื่อเรียกร้องความสนใจให้คนแชร์กันเยอะ
12: ๆเรื่องเฟคๆที่เรารู้เท่าทัน
11: ก็นับว่าเป็นการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
13: ถ้าคุณชอบใช้โซเชียลมีเดียและไม่อยากถูกหลอกถูกโกงในโลกออนไลน์ท่องคาถาไว้อย่าอย่าและอย่าอย่าเชื่ออย่าไว้ใจง่ายๆให้ตรวจสอบข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก่อนอย่าโลภอย่าเห็นแก่สินค้าราคาถูกหรือการชวนลงทุนที่ให้ผลกำไรมากและอย่าละเลยข้อมูลข่าวสารจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพเพื่อป้องกันไม่ให้เราถูกหลอกในโลกออนไลน์
9: เช็คข่าวก่อนแชร์
10: เช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะมาร่วมการตรวจสอบข่าวสารก่อนที่จะแชร์กันไปค่ะว่าข่าวสารที่แชร์กันนั้นเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมค่ะมาร่วมการเช็คข่าวก่อนแชร์ค่ะกรมการขนส่งทางบกค่ะชี้แจงนะคะกรณีเปิดรับทำใบขับขี่ทุกชนิดผ่านออนไลน์ในเพจ Facebook DLT กรมการขนส่งทางบกรับทำใบขับขี่ทุกชนิดเรื่องนี้เรื่องจริงหรือเปล่าคะมีการเปิดรับทำใบขับขี่ผ่านทางออนไลน์ในเพจ Facebook DLT กรมการขนส่งทางบกจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ตรวจสอบกับกรมการขนส่งทางบกภายใต้กระทรวงคมนาคมออกประกาศเตือน
14: พักเบรกความสุขฟังต้นชั่วโมงจากเราสักครู่ช่วงหน้าเพลงเพราะสาระบันเทิงที่หลากหลายยังพร้อมให้คุณฟังสักครู่เดี๋ยวกลับมา
15: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
16: นายกอบต.คลองเคียนจังหวัดพังงาพาทัวร์ในทะเลอ่าวพังงาแหล่งท่องเที่ยวสุด Amazing ที่ท่าเรือบ้านคลองเคียนตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานายอุทิศมัจฉาเวชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนนำคณะลงเรือไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงาในพื้นที่คลองเคียนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานานแล้วและจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชุมชนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลคลองเคียนมีจำนวนหลายจุดด้วยกันประกอบด้วยจุดชมวิวเสม็ดนางชีและเกาะห้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ละวันเป็นจำนวนมากทั้งชมวิวและมาพักผ่อนที่เสม็ดนางชีส่วนนักท่องเที่ยวเดย์ทริปนิยมมาพายเรือเล่นที่เกาะห้องและยังมีเกาะละวะใหญ่อีกจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีถ้ำนกกระเรียนภายในมีหินรูปร่างแปลกคล้ายหัวนกกระเรียนถ้ำโกงกางถ้ำค้างคาวและถ้ำไอศกรีมและยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เขาพระอาจเท่าจะมีภาพเขียนสีโบราณอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูเขาอยู่ทั้ง4จุดบางภาพเป็นภาพสัตว์เช่นปลากุ้งบางภาพก็มีขนาดใหญ่มากมองดูคล้ายกับภาษาโบราณหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้และบางภาพก็เริ่มเลือนลางหายไปตามกาลเวลาขณะที่เชิงเขานั้นคือสุสานหอยที่มีซากเปลือกหอยทับถมกันเป็นชั้นๆนับล้านตัวสำหรับการมาท่องเที่ยวในทะเลอ่าวพังงาในคลองเคียนนั้นสามารถติดต่อเรือนำเที่ยวของชาวบ้านได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียนและท่าเรือชุมชนบ้านหินร่ม
17: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
15: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
18: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
19: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
20: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
21: English please press 1
22: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
23: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
24: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
25: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
24: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
18: สนับสนุนโดย1178 คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
26: ตอนต้นเทียนติดกันเทศ
27: นั่นเขาทำอะไรกันเหรอ
28: เขาก็ไปถวายปัจจัยแด่พระธรรมกถึกยังไงล่ะ
29: เราเรียกว่าติดกันเทศจ้ะ
27: ติดยังไงอะและอะไรคือกันเทศ
28: เห็นแต่คนเอาธนบัตรไปเสียบที่ไม้ตับรอบท่อนฟาง
29: สมัยนี้ใช้ท่อนฟางแต่สมัยก่อนใช้ต้นเทียนติดกันเทศจ้า
28: ต้นเทียนติดกันเทศมีความเป็นมายังไงหรอศรีสวัสดิ
29: ์สมัยโบราณทางวัดจะจัดต้นเทียนคือเทียนขี้ผึ้งขนาดเครื่องตั้งขึ้นกลางตะลุ่มวางไว้หน้าธรรมาสน
28: ์แล้วติดกันเทศล่ะ
29: ติดกันเทศก็คือการถวายปัจจัยด้วยเงินตามแต่ความศรัทธาของบรรดาผู้ฟังธรรมที่สำนึกในพระคุณของพระภิกษุผู้แสดงพระธรรมบรรดาผู้ฟังธรรมก็จะเอาเบี้ยติดเข้ากับต้นเทียนตามลำดับกันไปเพราะสมัยนี้มีทั้งเงินเหรียญและธนบัตรแต่สมัยโบราณเขาใช้เบี้ยคือหอยน้ำเค็มชนิดหนึ่งกับเงินตราที่ทำด้วยแร่เงินตีเป็นก้อนจึงสามารถนำไปติดกับต้นเทียนได
27: ้ฉันอยากติดกันเทศบ้างนะ
28: แล้วมีเงินหรอ
27: ไม่มีหรอกขอยืมหน่อยสิ
28: ไม่ให้ฉันจะเก็บไว้ติดกันเทศเอง
27: ขอยืมหน่อยนะนะ
28: ไม่ให้ไปยังจะตามมาอีก
29: แล้ววันนี้จะได้ทำบุญไหมเนี่ย
0: แล้วพบกันใหม่นะครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: ขึ้นโลโก้ช่อง9 Mcot HD ขึ้นข้อความได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการขึ้นโลโก้บริษัทคิดซอนพลัสจำกัดกราฟิกเคลื่อนไหวไปตามท่ามกลางตึกสูงระฟ้าตรงกลางมีจอ LED ด้านในปรากฏภาพผู้เข้าแข่งขันและคอมเมนเตเตอร์ในรายการขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบซีซั่น2
3: ในสตูดิโอล่ามบอยเค้กก้มหัวสวัสดี
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2แน่นอนนะครับรายการของเรานะฮะจะเป็นส่วนหนึ่งครับในการเปิดวิธีแห่งนี้นะครับให้กับคนพิการได้มาโชว์ความสามารถและก็ศักยภาพนะครับในการแสดงออกนะครับที่สำคัญมาร่วมกันตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับสิทธิของคนพิการด้วยนะครับและวันนี้ครับอยู่กับผมบอยเจษดาครับและกับน้องเค้กนะครับและวันนี้ครับคุณต๊อกแต๊กเป็นล่ามภาษามือสวัสดีครับผมโอ้โหตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่กันมาเนี่ยประมาณสักรอบที่4แล้วนะฮะเค
5: ้กใช่แล้วค่ะพี่บอยเค้กก็ส่วนตัวเองเนี่ยรู้สึกยิ่งดูยิ่งติดตามชมก็นึกถึงสมัยก่อนนะคะที่ตัวเองได้เข้าแข่งขันในซีซั่นที่1ค่ะตอนนั้นที่เป็นผู้เข้าแข่งขันนะคะก็รู้สึกมีความตื่นเต้นนะคะมีความกดดันค่ะแล้วก็แต่ว่าก็สนุกนะคะแต่ว่าพอเราผ่านเข้ารอบลึกๆเนี่ยเราต้องคิดต้องหาความรู้หาประสบการณ์ใหม่ๆอะค่ะต้องฝึกฝนแล้วก็พยายามเรียนรู้สิ่งรอบตัวให้มากขึ้นค่ะเพราะว่าจะต้องนำมาตอบคำถาม
4: โอ้โหนี่ถือว่าเป็นคำแนะนำดีๆจากรุ่นพี่อย่างเค้กเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูโชว์นะครับช่วงนี้ไปรับชมกติกาในรอบนี้กันก่อนครับ
2: ขึ้นโลโก้สื่อยอดนักสืบ2
6: ในรอบมีเดียควิซโชว์นี้ผู้แข่งขันจะต้องโชว์การแสดงที่ว้าวขึ้นโดยมีเวลาสร้างสรรค์โชว์คนละ2นาทีพร้อมตอบคำถามจากโจทย์ที่รายการกำหนดภายในเวลา1นาทีผู้แข่งขันที่ทำคะแนนได้สูงสุด2คนจะได้ผ่านเข้าสู่รอบถัดไป
4: ตอนนี้กรรมการของเราพร้อมอยู่แล้วทั้ง3ท่านนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับน้องทัน
2: น้องทันสวัสดี
4: พี่ต้องเหน่งครับ
2: พี่ต้องเหน่งสวัสดี
4: พี่อู๋ครับ
2: ผอ.อู๋สวัสดี
4: และล่ามภาษามือวันนี้พี่เป้ครับ
2: พี่เป้สวัสดี
5: ค่ะแล้วตอนนี้นะคะผู้เข้าแข่งขันทั้ง3คนของเราก็พร้อมกันแล้วค่ะ
7: สวัสดีครับแดนครับสวัสดีค่ะแป้งค่ะสวัสดีครับมอนครับ
4: เอาละครับวันนี้คือผู้เข้าแข่งของเราทั้ง3คนนะครับผมสุดยอดมากครับทุกคนนะครับจะต้องโชว์ออกมาให้ว้าวมากที่สุดซึ่งแต่ละคนนั้นจะมีเวลาคนละ2นาทีเท่านั้นใช้เวลาเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับพร้อมนะฮะถ้าพร้อมแล้วครับเราจะไปพบกับช่วงของมีเดียควิซโชว์และนี่เป็นโชว์ของมอนครับ
2: ขึ้นตัวหนังสือภาษาอังกฤษมีเดียควิซโชว
6: ์ D04 มอนนเรนทรน้อยพร
2: มอนโชว์เป็นเทรนเนอร์สอนการออกกำลังกาย
7: ท่าที่1
2: วิดพื้นมือชิดกัน
7: ท่าที่2
2: ขยับมือกว้างออกแล้ววิดพื้น
7: ท่าที่3
2: ขยับมือกว้างออกไปแล้ววิดพื้นเอียงทางซ้ายและทางขวา
7: ท่าที่4
2: ม่อนไขว้มือแนบพื้นแล้ววิดพื้น
7: และท่าที่5ครับ
2: ม่อนวิดพื้นโดยให้ศอกแนบกับพื้น
7: ทั้ง5ท่านี้นะครับเราจะทำทั้งหมด3เซตนะครับเซตละ10ครั้งครับทำเซตแรกเสร็จนะครับเราก็พักสัก10นาทีแล้วก็ทำเซตที่2และเซตที่3ครับถ้าทั้ง5ท่าเนี่ยทำไม่ได้มันยากเกินไปเดี๋ยวผมจะสาธิตท่าขั้นพื้นฐานให้ดูนะครับทำแบบนี้ครับ
2: ม่อนคุกเข่าลงเอามือวางข้างหน้าแล้วโน้มตัวขึ้นลงเท้าไขว้กันแล้วโน้มตัวขึ้นลงไปข้างหน้าม
7: ันก็จะง่ายนะครับถ้าทำไปเรื่อยๆแล้วนะครับจนแข็งแรงแล้วเราก็ค่อยทำท่ายากขึ้นครับ ผมขอแนะนำวิธีการทานอาหารนะครับเราก็จะทานข้าวส่วนหนึ่งนะครับข้าวเป็นข้าวไลเบอรี่นะครับแล้วก็ผักบรอกโคลี่แครอทนี้นะครับรวมถึงไข่นะครับสัก 2-3 ฟองนะครับแล้วก็อกไก่ครับทานเข้าไปเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงครับเวลาที่ทุกท่านนะครับสมมติว่าเราทำงานหนักทำงานทั้งวันเลยแล้วเรารู้สึกเหนื่อยแล้วรู้สึกเครียดนะครับการออกกำลังกายนะครับจะช่วยให้เลือดไหลเวียนดีแล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงครับผมขอเพิ่มท่าพิเศษอีกท่าหนึ่งนะครับ
4: หมดเวลาโอเคน้องทันเริ่มเลยครับกรรมการของเราท่านแรกครับ
8: ค่ะก็ถือว่าเป็นโชว์ที่มีประโยชน์กับผู้ชมมากๆเลยค่ะเพราะว่า1ก็คือเป็นการส่งเสริมให้คนแบบรู้จักการรักษาสุขภาพเนาะแล้วก็ขอชื่นชมในการแสดงชุดนี้ที่เขานำองค์ความรู้ที่เขาทำมันอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทักษะที่เขามีมาทำให้เราเห็นแล้วก็มีการใช้ทักษะภาษามือในการสร้างความเข้าใจให้กับผู้พิการทางการได้ยินได้เข้าใจด้วยค่ะ
4: พี่อูครับเชิญครับ
9: มีการใส่ในรายละเอียดซึ่งมันก็จะเป็นเทรนด์ในการดูแลสุขภาพได้คนทั่วไปก็สามารถทำได้แล้วน้องก็มีการให้รายละเอียดว่านอกจากกีฬาแล้วอาหารตรงเนี้ยก็คือเป็นการสื่อได้ครบถ้วนแล้วก็มีในหลายๆประเด็นที่เราสามารถนำไปต่อยอดได้อ่ะค่ะค่ะขอบคุณ
4: ขอบคุณพี่อูด้วยนะครับนี่ฮะที่ตรงนี้ของผมร้องว้าวเลยอ่ะใช่มั้ยครับ
10: นอกเหนือไปจากการบอกถึงเรื่องการออกกำลังกายในวิทพื้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังลงรายละเอียดด้วยว่าเริ่มตั้งแต่ท่าที่1ไปถึงท่าที่5ไปจนถึงท่ายากที่มีการเบี่ยงแขนหรือว่าวิทพื้นมือเดียวแต่ก็มีเขาเรียกว่าทางเลือกให้ด้วยเพราะฉะนั้นถือว่า2นาทีนี้ให้ความรู้ในการดูแลตัวเองให้มีสุขภาพที่ดีขั้นพื้นฐานเนี่ยได้อย่างดีมากๆนะคะ
11: ก็ขอบคุณคณะกรรมการนะคะแล้วก็ขอบคุณม่อนด้วยนะคะต่อมาเดี๋ยวเรามาดูการแสดงของแดนค่ะ
12: ดี01แดนอาลุมมาเยอะ
13: แดนสวมเสื้อพื้นเมืองทำภาษามือ
14: ผมนะคะเป็นคนอาขานะครับแล้วก็ประเพณีที่บ้านผมนะคะก็จะมีการทำขนมนะครับที่เรียกว่าข้าวปุกครับก็เราจะทำปีละครั้งนะครับในการเฉลิมฉลองนะครับอย่างเช่นวันขึ้นปีใหม่นะครับก็ที่บ้านก็จะทำกันทุกๆปีเลยแล้วผมจะมา เล่าให้ฟังว่าขั้นตอนการทำมันเป็นอย่างไรบ้างเราก็จะมีอุปกรณ์นะครับคกไม้สากนะครับแล้วก็มีกระด้งครับมีใบตองนะครับแล้วก็มีข้าวเหนียวแล้วก็เมล็ดงาขี้ม่อนครับตัวอย่างนะครับตัวอย่างการทำนะครับก็จะมีการทำหุงข้าวเหนียวนะครับเมื่อข้าวเหนียวมีกลิ่นหอมสุกเรียบร้อยแล้วเราก็จะนำคกกับสากเทข้าวเหนียวลงไปแล้วก็จะทำการตำครับแล้วก็โรยด้วยเมล็ดงาขี้ม่อนครับโรยแล้วก็ตำไปเรื่อยๆนะครับจนข้าวเหนียวที่เราทำเนี่ยละเอียดแล้วแล้วเรานำข้าวเหนียวทั้งหมดนั้นใส่ไปที่กระด้งครับนำใบตองมาฉีกเป็นแผ่นๆวางซ้อนกันหลังจากนั้นนะครับก็ดึงปั้นข้าวเหนียววางบนใบตองครับปั้นเป็นกลมๆนะครับครับหลังจากนั้นก็ใช้ใบตองซ้อนทับแล้วก็ทำให้เป็นรูปแบนๆนะครับเดี๋ยวหลังจากทำเสร็จแล้วนะเอามาทานนี่ครับมันอร่อยมากๆเลยครับแล้วเราก็สามารถแจกจ่ายญาติพี่น้องนะครับที่มาในวันงานวันนั้นครับเราจะทำในการเฉลิมฉลองทุกๆปีครับแล้วก็ทำเพื่อแจกจ่ายแล้วเป็นการสร้างความสามัคคีให้กับทุกคนในครอบครัวด้วยครับผมนะครับชอบมาก
4: หมดเวลาครับผมสุดยอดมากเป็นการที่พูดแล้วทำท่าทางให้ทุกคนสู้น้ำลายไหลได้ครับคิดเหมือนกันไหมฮะน้องทันก่อนเลยครับเป็นไงบ้างหิวหรือยังครับน้องทัน
8: หิวเลยค่ะพี่บอยก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นการแสดงที่เหมือนกับเราเห็นภาพเรื่องราวที่เขาเล่าอะค่ะมันคล้อยตามไปมันมีทั้งจุดที่เป็นรายละเอียดดีเทลที่ทำให้เราเข้าใจวิธีการนะคะจนถึงความสำคัญของชาวอาขาที่ได้ทำขนมนี้ขึ้นมาขอชื่นชมมากๆค่ะ
4: ข ขอบคุณครับน้องทันนะครับพี่ต้องครับเป็นยังไงฮะชัดเจนไหมครับภาพ
10: การที่แดนเลือกเรื่องนี้มาเล่านะคะก็คือ1ยังคงเอกลักษณ์นะคะของเขาเรียกว่ารากเหง้าของแดนเองด้วยนะคะข้อที่2ก็คือความละเอียดในการเล่าของแดนมันทำให้เราเห็นภาพแล้วเราก็อยากกินตรงนี้ต้องบอกว่าเก่งเก่งมากๆนะคะชื่นชม
4: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยครับผมเอาละครับท่านสุดท้ายครับพี่อู๋ครับนี่ฮะ
15: ค่ะแดนก็ยังคลิปสตอรี่ที่ความเป็นแดนคือชาวอาขาก็เป็นการที่เราก็ขายความเป็นเราแล้วก็ให้กับคนอื่นๆได้ทราบด้วยว่าวัฒนธรรมเราเป็นยังไงแล้วก็ดูน้องมีความภูมิใจในการที่จะเล่าเรื่องราวแล้วมีจินตนาการที่เราสามารถคล้อยตามไปด้วยก็ให้กำลังใจแล้วก็ชื่นชมในโชว์ชุดนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ
4: ขอบคุณพี่อู๋ด้วยนะครับนะฮะ
16: ค่ะก็ขอขอบคุณชุดการแสดงของแดนนะคะแล้วเรามารับชมการแสดงของแป้งต่อเลยค่ะ
17: D02 แป้งชนนีปราบสงบ
19: แป้งในชุดเสื้อกล้ามกระโปรงสั้นรองเท้าบูทส้นสูงเป็นตามจังหวะเพลง

0: คอนเสิร์ตเลิกพอดีเลย เอาละฮะเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าใส่เต็มร้อยเลยนะถามกรรมการของเราดีกว่าครับเริ่มที่พี่อู๋ก่อนเลยครับผมเป็นไงบ้างครับ
1: ถ้าน้องมีความสุขในการที่จะแสดงทางด้านนี้เนี่ยเอาให้ชัดลายเต้นเอาให้ชัดอันเนี้ยน้องอาจจะพัฒนาแล้วก็อาจจะฝึกฝนให้ชัดทั้งแบบสมัยใหม่กับแบบที่เราประยุกต์ออกมาอีกทีนึงอะนะคะก็อันนี้ก็ให้กำลังใจน้องด้วยนะคะที่จะพัฒนาฝึกฝนต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณพี่อู๋ครับผมเอาละครับน้องทันครับผม
2: ไม่รู้ว่าเหนื่อยหรือยังไงมันดูมีความแบบช้าๆเหนื่อยๆมันดูไม่แบบไม่ได้ว้าวมากขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกระทั่งแป้งเริ่มมาลำไหมคะอันนั้นมันเริ่มแบบกลับขึ้นมาเหมือนเป็นกราฟที่แบบตกลงไปแล้วแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะมีจุดที่พีคบ้างจุดที่ดึงดูดความสนใจบ้างแค่เพียง2นาทีก็สามารถดึงดูดผู้ชมได้มากขึ้นได้ค่ะ
0: ขอบคุณน้องทันด้วยนะครับผมเอาละฮะนี่แดนซ์ตัวแม่เชิญได้เลยครับพี่ต้องเหน่งครับผม
3: เราไม่ปฏิเสธนะคะว่าแป้งเต้นเก่งเต้นสวยแล้วก็มีรูปร่างที่ดีมากหน้าตาก็สวยหน้ามองไปหมดทุกอย่างนะคะแต่โชว์เมื่อสักครู่นี้พี่รู้สึกว่าอาจจะขาดความต่อเนื่องนิดหนึ่งเพราะว่าเหมือนว่าแป้งอาจจะไม่ได้ออกแบบโชว์มาให้ว่าตั้งต้นจะเป็นอย่างไรแล้วจะพัฒนาไปเป็นอย่างไรตรงกลางเป็นอย่างไรควรจะพีคไปตรงไหนแล้วก็จะจบตรงไหนในเวลา2นาทีแน่นอนมีการผสมผสานระหว่างการเต้นสมัยใหม่กับการรำนะคะซึ่งอันนี้ถือว่าแป้งได้เอาคอมเมนต์ของกรรมการไปปรับปรุงตรงนี้คือส่วนที่ดี
0: ขอบคุณพี่ต้องเหน่งด้วยครับผมและนี่คือโชว์สุดพิเศษของสาวแป้งครับผม
4: แป้งให้สัมภาษณ
5: ์และช่วงที่ เต้นแล้วมีการหยุดพักหยุดอะไรเงี้ยค่ะคือฉันคิดว่าช่วงนั้นก็จากที่กรรมการแนะนำอ่ะมันก็คิดว่าเราไม่น่าจะแบบหยุดขั้นระหว่างตรงนั้นนะคะแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรอะค่ะ
0: ต้องบอกเลยว่าแต่ละคนนั้นงัดฝีไม้ลายมือออกมาแบบไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะครับโดยเฉพาะในรอบนี้เป็นรอบตอบคำถามนะครับซึ่งคำถามนั้นก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิและก็สวัสดิภาพของคนพิการตอนนี้เนี่ยเราจะมีเวลาเพิ่มขึ้นในการตอบคำถามให้ทั้งหมด1นาทีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องตั้งสติและใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับเอาละฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับเราจะไปทดสอบนะครับทั้งไหวพริบและความรู้กับคำถามนี้ครับถ้าเกิดคุณได้เป็นตัวแทนคนหูหนวกในการให้ข้อมูลข่าวสารนะครับเกี่ยวกับสิทธิและสวัสดิการของคนพิการคุณจะให้ข้อมูลในเรื่องใดและเผยแพร่อย่างไรครับ
4: แดนมองล่ามทำภาษามือเพื่อรับโจทย
0: ์ถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
6: สิทธิสวัสดิการสำหรับคนพิการนะครับมีหลายหัวข้อด้วยกันผมคิดว่าผมจะเลือกที่จะเผยแพร่เรื่องของสิทธิการรักษาพยาบาลครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญเรื่องการเจ็บป่วยเนี่ยมันการเข้าถึงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากลำบากใช่ไหมครับเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตจากคนที่ห่างไกลหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมก็คิดว่าเนี่ยถ้าเราสามารถบอกให้เขาฟังได้ว่าเรามีล่ามภาษามือนะในการที่จะพาคนหูหนวกเนี่ยเป็นสิทธิ์รับบริการล่ามในการพาไปโรงพยาบาลในการรักษาพยาบาลได้ครับก็แล้วผมก็จะวิธีการผมจะจัดการอบรมให้ความรู้นะครับอาจจะสร้างกลุ่มไลน์หรือ Facebook ก็ได้นะครับแล้วผมก็จะทำถ่ายคลิปภาษามือของผมนะครับในการให้คำแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของสิทธิ์สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลนะครับเพื่อให้เขาได้ความรู้ได้เข้าถึงเรื่องของการรักษาพยาบาลตรงนี้นะครับเพราะว่าสำหรับคนหูหนวกเองเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ยากสำหรับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเหล่านี้นะครับสำหรับตัวผมเองผมก็จะทำ
0: หมดเวลาโอ้โหเรียบร้อยฮะเอาละครับไปฟังคำตอบจากแป้งกันบ้างครับถ้าแป้งพร้อมแล้วจับเวลา
6: ค่ะดิฉันนะคะก็จะอบรมนะคะเรื่องของคนพิการสิทธิของคนพิการนะคะเผยแพร่ทาง Facebook ค่ะอาจจะถ่ายภาษามือแล้วก็เผยแพร่ค่ะ เรื่องของสวัสดิการต่างๆนะคะเรื่องของการรักษาพยาบาลของรัฐฟรีเรื่องของการศึกษาค่ะเรื่องรถไฟฟ้าใต้ดินฟรีค่ะให้บริการล่ามค่ะแล้วก็กู้เพื่อประกอบอาชีพค่ะแล้วก็เบี้ยยังชีพค่ะ
0: โอ้โหนี่ครับเอาละครับและนั่นก็เป็นคำตอบจากสาวแป้งของเรานะครับผมต่อไปครับไปฟังคำตอบของหนุ่มม่อนกันบ้างครับถ้าพร้อมแล้วจับเวลาครับ
6: ครับผมเป็นตัวแทนของคนหูหนวกนะครับผมก็จะเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารลง YouTube ครับเป็นเรื่องที่ทำให้คนหูหนวกเนี่ยเข้าใจในเรื่องของเรื่องบัตรสิทธิของคนพิการเรื่องของไฟฟ้าฟรีบริการล่ามฟรีครับสิทธิรักษาพยาบาลครับก็มีการตรวจรักษาฟรีไม่ว่าจะเป็นการตรวจเลือดตรวจสุขภาพอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็แล้วเราสามารถที่จะแบบรับการอบรมจากพกได้ด้วยครับมีการรับการอบรมเสริมสร้างความรู้นะครับแล้วสามารถพัฒนาตนเองได้ครับสิทธิ์นะครับมาตรา33นะครับเรื่องของการทำงานเราเห็นว่าถ้ามีคนทำงานตั้งแต่100คนขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยครับก็จะมีรับคนพิการเข้าทำงานด้วยนะครับสิทธิ์ในเรื่องของการเรื่องของคดีความนะครับเราไป
0: หมดเวลาครับผมเราจะมาฟังคอมเมนต์กันบ้างนะครับเริ่มที่น้องทันหน่อยครับเป็นยังไงบ้างครับทั้ง3คนของเราในวันนี
2: ้ค่ะก็ถือว่าทุกคนมีไหวพริบในการตอบได้ดีเนาะอย่างตัวของแดนเองเนี่ยคือชอบตรงที่การจัดวางและการเรียบเรียงเวลาเขาอธิบายคือเขาอธิบายมาเลยว่าเรื่องอะไรแล้วเขาให้ความสำคัญลงดีเทลในเรื่องนั้นก็คือตอนแป้งอธิบายเราสามารถรับได้ถึงสิ่งที่เขานำเสนอได้หลากหลายก็อันเนี้ยชื่นชมเพราะเขาหยิบยกมาหลายมิติส่วนม่อนเองเนี่ยก็จะมีเพิ่มเติมในเรื่องของการจ้างงานที่จะตอบแตกต่างจากอีก2ท่านแต่คำตอบของทั้ง3คนก็ถือว่าเป็นสิทธิ์และสวัสดิการที่มีความสำคัญสำหรับคนพิการค่ะ
0: ครับขอบคุณทานด้วยนะครับผมท่านต่อไปครับพี่ต้องเหน่งครับเชิญครับ
3: คำแรกแดนบอกมาเลยว่าจริงๆสิทธิของคนพิการมีเยอะมากนะคะแต่เขาเลือกที่จะยกขึ้นมาเรื่องเดียวเพราะเขาเห็นว่ามีความสำคัญอย่างไรเขาก็ให้เหตุผลนะคะเขาก็ยกขึ้นมาได้ค่อนข้างละเอียดพอสมควรส่วนแป้งก็จะตอบได้ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะคะแต่ม่อนก็จะสามารถลงรายละเอียดไปได้ลึกถึงขั้นของบอกมาตราได้แล้วก็บอกได้ว่าอัตราส่วนของการจ้างงานถ้าเป็นองค์กรที่มีพนักงาน100คนขึ้นไปคุณจำเป็นที่จะต้องจ้างคนพิการด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือโดยรวมแล้วทั้ง3ท่านตอบได้ดีนะคะ
0: เชิญพี่อู๋ได้เลยครับ
1: ดูแล้วน้องเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรดูแลสิทธิและสวัสดิการของตัวเองได้ค่อนข้างดีเพราะว่าดูแล้วศึกษาข้อมูลว่าสิทธิและสวัสดิการที่พึงจะได้รับมีอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็จะสอดคล้องกับทางพ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการด้วยในมาตรา20ที่เราจะต้องเน้นว่าคนพิการเข้าถึงสิทธิ์ตรงนี้ได้แล้วก็ได้รับสิทธิ์อะไรบ้างซึ่งน้องๆก็ได้พูดแต่ในเรื่องของสิทธิ์ต่างๆไปก็ค่อนข้างเยอะแล้วก็ค่อนข้างครอบคลุมนะคะถ้าเราร่วมแล้วก็รวบรวมเนื้อหาตรงเนี้ยเข้าร่วมกันตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับคนพิการที่อื่นๆที่ได้รับข้อมูลข่าวสารตรงนี้ได้ด้วยค่ะ
0: ครับขอบคุณพี่อู๋นะครับรายชื่อคนที่ผ่านเข้ารอบ2คนอยู่ในมือผมเรียบร้อยนะครับ
7: อยากรู้จังเลยค่ะว่าตอนนี้ใครผ่านคะ
0: เราจะมาลุ้นไปพร้อมๆกันครับและคนที่จะผ่านเข้าสู่รอบถัดไปคนแรกขอแสดงความยินดีกับ
4: แป้งแดนม่อนอมยิ้มมองไปที่พิธีกร
0: แดนครับ
4: แดนยิ้มแป้นยกมือไหว
0: ้ขอแสดงความยินดีกับคุณ
4: แป้งม่อนยืนลุ้นมองไปที่พิธีกร
0: ม่อนครับ
4: ม่อนยิ้มแป้นรัวมือ
0: เอาละครับยังไงวันนี้ก็ต้อง แสดงความยินดีนะทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ต้องให้กำลังใจกับน้องแป้งของเราด้วยครับขอเสียงปรบมือให้กับแป้งของเราด้วยครับผม
7: ใช่ค่ะพี่บอยแล้วก็ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะคะคณะกรรมการอยากจะฝากอะไรถึงผู้เข้าแข่งขันไหมคะขอเชิญพี่อู๋ค่ะ
1: ค่ะก็ของน้องๆทั้งสามท่านจงภูมิใจว่าที่มายืนอยู่ตรงนี้ได้ทั้งสามท่านทุกคนเก่งทุกโชว์ทุกการแสดงทุกความคิดและความคิดสร้างสรรค์ต่างๆนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ในการพัฒนาค่ะขอบคุณค่ะ
7: ท่านถัดไปนะคะขอเชิญพี่ต้งหนิงค่ะ
3: ต้องบอกว่าแป้งได้สร้างความบันเทิงนะคะเราสามารถที่จะสร้างกำลังใจเราสามารถที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับคนพิการหรือว่าคนอื่นๆในสังคมได้ให้เขาได้ทราบถึงสิทธิ์แล้วก็รู้เท่าทันสื่อต่างๆเนี่ยได้เสมอก็ขอเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้พัฒนาตัวเองต่อไปอย่าหยุดค่ะ
7: ค่ะก็กรรมการท่านสุดท้ายนะคะพี่ทันค่ะเชิญค่ะ
2: วันนี้ทั้ง3ท่านทำได้ดีมากๆก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งมอนแล้วก็แดนนะคะส่วนแป้งก็เราเห็นถึงความตั้งใจของน้องตั้งแต่วันออดิชั่นเลยแล้วก็เห็นทุกการแสดงทุกความตั้งใจที่แป้งพัฒนามาเรื่อยๆค่ะแล้วก็อย่าลืมเป็นตัวแทนของคนหูหนวกในการส่งต่อเรื่องของสิทธิ์แล้วก็สวัสดิการให้กับคนพิการคนอื่นๆได้รับทราบเพิ่มเติมถึงโอกาสที่แป้งได้มาเรียนรู้ในรายการด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ต้องขอบคุณและขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าแข่งขันของเราทั้ง3ท่านม่อนแป้งและก็แดนด้วยครับ
7: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็สนุกสนานกันอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันต่อไปค่ะว่าผู้เข้าที่ผ่านเข้ารอบ2คนนะคะจะมีการแสดงอะไรที่มาให้พวกเราติดตามชมกันต่อแต่สำหรับพรุ่งนี้นะคะฝากคุณผู้ชมช่วยเชียร์กลุ่มผู้เข้าแข่งขันคนตาบอดด้วยค่ะ
0: และนี่คือทั้งหมดรายการของเราในวันนี้ครับอย่าลืมฮะติดตามกันได้ใหม่ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:30 น.ทางช่อง9กดหมายเลข30กับรายการสื่อยอดนักสืบซีซั่น2วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
8: สร้างสรรค์รายการอัชราภูไลขาวอภิญญาปรึกษาดีช่างภาพพนมเกลี้ยงกลมสุนทรพันสวัสดิ์ประยุทธ์คำแพงควบคุมการผลิตกฤติกาเกลี้ยงกลมที่ปรึกษารายการวิทยุทธบุญนาคเอกมลแพทยานันภาติยศใจสว่างขึ้นโลโก้บริษัทคิสนพลัสจำกัด
9: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
10: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
11: ขอเชิญ

ขณะนี้สิ่งแปลกปลอมที่แทรกเข้ามาอย่างกระทันหันทำให้เชิดวุฒิลืมเรื่องตลกขนองอันกำลังพูดคุยกับบุญคำลงหมดสิ้นจุปากออกมาเบาๆแล้วจะเอายังไงกันเนี่ยเนี่ยมันก็เสียจังหวะไปอีกครั้งแล้วส่วนเราก็หมดโอกาสอีกเหมือนกันเพราะเห็นชาไปเดินต่อไปเถอะนายทหารนู่นๆๆนายห้างบ๊อบยืนมองมาที่เราแล้วไม่ทันจะขาดเสียงของบุญคำออกจากวิทยุก็ดังเรียกขึ้นจากเครื่องของเชิดวุฒิเขาหยิบขึ้นมาแต่ยังไม่เปิดสวิตช์มองหน้าบุญคำนี่แล้วเราจะบอกให้พวกที่เดินไปข้างหน้ารู้ไหมว่ามันตามเรามาจนถึงที่นี่แล้วก็สุดแล้วแต่นายทหารเถอะบอกก็ดีเหมือนกันเพราะเขาจะได้รับรู้ระวังตัวไว้เชิดวุฒิเปิดสวิตช์ทันทีเสียงของตะเลสตันลีก็ดังก้องออกมาเฮ้สองคนนั่นแหละทำไมไม่เดินมาโอเอกันอยู่ทำไมเชิดวุฒิพูดนะครับเรียกทุกคนรวมทั้งระพินด้วยครับเขาพูดซ้ำๆอยู่สองครั้งทันใดนั้นเสียงของจอมพรานซึ่งล่วงหน้าไปก่อนแล้วก็ดังแทรกขึ้นมาระพินทราบครับกำลังรับฟังอยู่ครับเกิดอะไรขึ้นครับการติดต่อกันด้วยวิทยุด้วยประโยคดังกล่าวทำให้ฝ่ายนายจ้างทุกคนที่กำลังเดินอยู่หยุดชะงักลงทั้งหมดทันทีและเตรียมฟังข่าวการติดต่อซึ่งมีอยู่3จุดจุดปลายทางคือระพินไพรวันผู้ล่วงหน้าไปก่อนแล้วจุดศูนย์กลางคือกลุ่มของนายจ้างอเมริกันและจุดต้นทางรังท้ายสุดก็คือเชิดวุฒและบุญคำที่อยู่กันตามลำพัง2คนขณะนี้มีอะไรเหรอวุฒเสียงดร.สแตนลีย์ดังสวนออกมาจากเครื่องรับส่งวิทยุประจำตัวแบบพิเศษที่สามารถติดต่อถึงกันได้หมดทุกเครื่องแมนอิเตอร์ตัวนั้นยังคงตามเราอยู่ทุกขณะนะครับบุญคำเห็นมันหมอบจ้องอยู่บนก้อนหินข้างทางขณะที่เราสองคนซึ่งเดินอยู่รังท้ายผ่านใกล้เข้ามาลักษณะเหมือนจะกระโจนเข้าใส่เราแต่บุญคำเห็นซะก่อนมันก็เลยหลบขณะนี้เรามองไม่เห็นตัวมันแล้วมีแต่ก้อนหินและฝุ่นบริเวณที่มันหมอบอยู่หล่นพลูลงมาเป็นพยานให้เห็นซึ่งก็เกิดจากการแว้งตัวหลบอย่างกระทันหันของมันครับเสียงฝ่ายนายจ้างอเมริกันทั้ง3คนอุทานกันให้แซ่บระพินนั้นยังไม่ได้โต้ตอบอะไรมาในทันทีนั้นแต่คงจะได้ยินจากเครื่องรับชัดเจนแน่นอนไอ้ผีนรกวุฒคุณน่าจะซัดไล่หลังมันขึ้นไปสักนัดนะเสียงคีดเกือบจะเป็นตะโกนก้องออกมาจากลำโพงจิ๋วในตัวเครื่องไม่มีประโยชน์หรอกเรายิงมันไม่ทันแล้วก็ไม่เห็นตัวซะแล้วในขณะนี้ถ้ายิงก็ยิงขึ้นฟ้าหรือไม่ก็ยิงก้อนหินเสียลูกปืนเปล่าระพินเราต้องการความเห็นจากคุณนะสแตนลีย์พูดผ่านไปยังทุกฝ่ายเมื่อนั้นทุกคนที่มีเครื่องรับอยู่ในขณะนี้จึงได้ยินเสียงเรียบๆปกติของเขาสั่งการมาว่าขอให้ทุกท่านอยู่ในความสงบครับแล้วก็เดินตามมาปกติผมขอรับรองครับว่ามันจะยังไม่เข้าเล่นงานเราก่อนในขณะนี้ผมถึงที่พักแล้วก็จัดก่อไฟไว้ให้แล้วครับเลิกกันครับเชิดวุฒิปิดสวิตช์วิทยุในมือแล้วชวนบุญคำออกเดินอ้าวตามไปสมทบกับฝ่ายอเมริกันทั้ง4คนซึ่งหยุดยืนรออยู่ทันทีแล้วทั้งหมดก็เดินรวมกลุ่มกันไปและพูดจาซักถามกันไปทางอเมริกันทั้ง4คนต้องการทราบรายละเอียดจากเชิดวุฒิและบุญคำซึ่งนายทหารหนุ่มก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่พบเห็นโดยไม่ปิดบังโชคดีมากนะที่ระพินสั่งให้บุญคำเดินไปคุมอยู่ด้านหลังเหมือนเขาจะรู้งั้นแหละทั้งๆที่ตัวเองน่ะไปอยู่ข้างหน้าสักไกลลิบแล้วหัวหน้าคณะกล่าวออกมาอย่างตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ระคุณพิศวงบุญคำถามเชิดวุฒิว่าหัวหน้าคณะพูดว่าอะไรพอได้รับการอธิบายแกก็บอกว่านายของบุญคำน่ะถ้าอยู่ข้างหน้าแกก็จะมองเห็นข้างหลังและถ้าอยู่ข้างหลังก็จะมองเห็นข้างหน้าอยู่ซ้ายก็จะเห็นขวาถ้าอยู่ขวาแกก็เห็นซ้ายเหมือนเทวดานะไม่ใช่คนหรอก

0: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.mmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
1: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยหรือ0816162399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
0: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: อาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: เพชรพระอุมาฉบับสมบูรณ์โดยพนม

ในป่าแล้วน่ะนายของบุญคำก็คือเทวดาไม่ใช่คนธรรมดาหรอกเชื่อเหอะแม่มอีกน้อยพวกของแม่มก็รู้เองแหละว่าไอ้ที่บุญคำพูดน่ะพูดจริงไม่ต้องอีกหน่อยหรอกแค่เดินป่ากันมา2วันนี่ก็เห็นแล้วว่านายของบุญคำน่ะเทวดาแค่ไหนพอสั่งให้บุญคำไปเดินคุมอยู่ข้างหลังเท่านั้นแหละก็ได้เรื่องเลยแต่บุญคำไม่ใช่เทวดาเลยยิงมันไม่ทันปล่อยให้มันหลบไปได้แต่เท่ายิ้มแห้งๆบุญคำน่ะไม่ได้เป็นเทวดาหรอกแม่มเคยถูกเสือขบปางตายมาแล้วท่านนายระ

พินไม่ช่วยไว้เสือตัวนี้น่ะนายฝรั่งทั้งหลายอย่าห่วงเลยถ้ามันยังขืนตามดักหน้าดักหลังเราอยู่แบบนี้บุญคำว่าไม่เกิน2วันหรอกถ้ามันไม่คบใครก็มองเหลวไปก่อนก็ตั้งได้ตัวแน่ฮึพูดว่าไงนะตะคำคริสขมวดคิ้วหันมาจ้องหน้าร้องถามโดยเร็วบุญคำหัวร่อเรื่อยๆในลำคอหยิบบุหรี่ใบตองแห้งที่ทัดหูไว้ออกมาจุดสูบเปล่าบุญคำไม่ได้ว่าอะไรหรอกก็บอกว่าถ้ามันยังตามเราอยู่อย่างนี้ก็ต้องได้ตัวแน่ย่อหออย่าห่วง เอ๊ะก็เมื่อกี้นี้ฉันได้ยินบุญคำพูดว่าถ้ามันไม่คบใครขมองเหลวไปก่อนจะต้องมีข้อแม้ว่าอย่างนั้นด้วยเหรอพวกเราทั้งหมดนี่ทำไมนับเขาด้วยก็มีอยู่19คนถ้านายของบุญคำปล่อยให้คนใดคนหนึ่งได้รับอันตรายจากเสือตัวนี้เสียก่อนฉันว่าเขาก็ไม่น่าจะชื่อระพินไพรวันนะไม่งั้นหรอกนะแม่มทองถ้าคุณระพินแกจะปล่อยให้พวกเราถูกขบหัวไปซะก่อนแกก็คงไม่สั่งให้บุญคำมาเดินคุมอยู่ข้างหลังหรอกคริสติน่าพูดจัดเจนแคล่วคล่องในภาษาไทยมากกว่าทุกคนสะดุดหูเอียงคอฟังที่แกพูดเหมือนจะจับกระแสความให้แน่ชัดโดยเฉพาะประโยคที่เรียกแทนชื่อหลอนก็พอดีกับที่เชิดวุฒหัวรอคิกๆสะกิดแขนต่อเท้านี่เรียกแมมก็ถูกต้องน่าฟังหน่อยเถอะแมมคริสเขามีผมสีทองถ้าจะเรียกเขาอย่างนั้นก็ควรจะเรียกให้เต็มคำว่าแมมผมทองไปเรียกแมมทองเฉยๆนะมันฟังไม่ค่อยจะเพราะหู หรือว่ายังไงแมมแดงประโยคหลังเขาหันไปยาวอิซาเบลแม่ผมแดงชายตามองดูนายทหารหนุ่มอย่างขวางๆอยู่ในทีนี่ฉันจะแดงจะดำหรือว่ามีสีผิดเพี้ยนไปอย่างอื่นมันก็ไม่ใช่ธุระของคุณไม่ใช่เหรอกำลังเหนื่อยๆหงุดหงิดอยู่ด้วยประเดี๋ยวเขี่ยลงเหวริมทางซะนี่

ั่วไม่นานนักขบวนทั้งหมดก็ลงมาถึงพื้นที่ราบอันเป็นป่าโปร่งที่อุดมไปด้วยโขดหินและจอมปลวกใหญ่น้อยงอกอยู่ระเกะระกะมีไม้ใหญ่ยืนต้นกันอยู่ห่างๆระพินกับคนของเขาอีก3คนรอคอยอยู่ที่นั่นแล้วโดยโบกมือเป็นสัญญาณเรียกให้ทั้งหมดตรงเข้าไปยังบริเวณที่ราบโล่งเตียนแห่งหนึ่งซึ่งมีกองไฟก่อไว้เรียบร้อยแล้วภายในวงล้อมของก้อนหินโตๆรอบด้านอันจัดเป็นชัยภูมิเหมาะที่สุดสำหรับการวางแคมป์ขณะนั้นเริ่มจะโพลเพลเสียงนกยูงร้องไกลอยู่บนยอดไม้สูงห่างออกไปบนลูกเขาด้านใต้พวกลูกหาบปลงหาบลงจากบ่าทันทีและช่วยกันจัดที่พักอย่างแคล่วคล่องว่องไวโดยไม่ต้องให้สั่งใดๆทั้งสิ้นเพราะต่างรู้หน้าที่รู้งานกันดีอยู่แล้วคณะนายจ้างทั้งหมดชุดกายลงไปนั่งกับพื้นอย่างอ่อนระหวยรวยแรงรอคอยให้พวกนั้นปูผ้าใบลงกับพื้นเพื่อจัดเป็นที่พักนอนให้สำหรับคืนนี้ระพินก็คงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติของเขาอย่างที่ทุกคนเคยเห็นคือควบคุมเกี่ยวกับเรื่องวางแคมป์ร่วมกับคนของเขาง่วนอยู่ปล่อยให้ฝ่ายนายจ้างที่เพิ่งมาถึงพักผ่อนกันตามลำพังพอทุกอย่างเรียบร้อยลงด้วยดีเขาก็เดินเข้ามายังคนทั้ง5ที่นั่งรวมกลุ่มกันอยู่แอ่งน้ำอยู่ห่างจากที่นี่ไม่เกิน50หลานะครับไปทางด้านตะวันออกครับเขาพูดยิ้มเสยปีกมัวขึ้นไปครอบอยู่กลางศีรษะเราทำเวลากันได้ดีมากมาถึงก่อนค่ำถ้าไม่เพลียจนเกินไปนักจะไปดูที่แอ่งน้ำนั่นก่อนไหมครับลักษณะของมันเป็นตาน้ำพุขึ้นมาจากพื้นหินด้านล่างมีอุณหภูมิอุ่นอยู่ตลอดการในละแวกรัศมี20ไมล์รอบด้านจะไม่มีแหล่งน้ำที่ไหนอื่นเลยในป่าเขาแถบนี้นอกจากแอ่งน้ำพุแห่งนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นบริเวณนี้สัตว์จะมากินน้ำชุกชุมมากแล้วก็เป็นแหล่งดินโป่งด้วยครับไปสิดร.สแตนลีย์พยักหน้าลุกขึ้นยืนนาทีพร้อมกับพยักหน้ากับพรรคพวกทุกคนลุกขึ้นยืนตามระพินอากาศที่นี่รู้สึกจะอบอ้าวมากนะคุณคิดว่าเราพอจะอาศัยอาบน้ำสำหรับค่ำวันนี้บ้างไหมเบลถามขึ้นภายหลังจากหันไปซุบซิบอะไรกับคริสจอมพรานนิ่งไปนิดนึงมองหน้าสองสาวอย่างเห็นใจถ้าจะอาบจริงๆก็คงจะได้ละครับแต่ก็คงจะคลุกคลักหน่อยเพราะแอ่งน้ำแห่งนี้แม้จะมีน้ำปริมาณมากพอที่จะใช้อาบกินได้อย่างสบายก็จริงแต่มันก็เป็นแอ่งแคบๆน้ำไม่มีการหมุนเวียนถ่ายเทไม่เหมือนกับน้ำตามลำห้วยลำธารอย่างที่เราพักกันเมื่อคืนก่อนนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะอาบก็จะต้องให้พวกลูกหาบตักใส่ภาชนะแล้วออกมาอาบให้ห่างๆแอ่งน้ำเพราะเราต้องอาศัยกินน้ำนั่นด้วยอีกอย่างนึงเราก็ไม่มีภาชนะอะไรที่จะบรรจุน้ำได้มากๆนอกจากกระบอกไม้ไผ่ใหญ่ๆประเดี๋ยวผมจะสั่งให้คนของเราไปตัดมาสักหลายๆกระบอกเอาละครับถึงยังไงก็ยังพอได้อาศัยรูปหน้าเช็ดเนื้อเช็ดตัวแบบซักแห้งไปพลางๆคุณคงไม่ต้องทนเหนียวตัวเพราะเหงื่อออกหนักทั้งวันหรอกขอบคุณในความอารีของคุณคริสเพิ่งจะพูดกับเขาเป็นคำแรกนับตั้งแต่มาถึงด้วยน้ำเสียงแสดงความรู้สึกตามที่พูดอย่างแท้จริงดร.สแตนลีย์หัวเราะเสียงดังร่วมทางกับผู้หญิงก็เป็นอย่างนี้แหละนะระพินมักจะมีเรื่องยุ่งยากจุกจิกอยู่เสมอไม่อะไรก็อะไรสักอย่างนึงพวกเราผู้ชายดูไม่มีปัญหาอะไรนะพรานใหญ่ไม่กล่าวเช่นไรนอกจากยิ้มให้ทุกคนอย่างสุภาพเบนบอกมาเสียงอ่อยๆว่าแต่ถ้าลำบากสำหรับฝ่ายคุณนะก็ไม่ต้องก็ได้นะระพินไม่เป็นไรหรอกครับสิ่งใดก็ตามที่ผมจะอำนวยความสะดวกสบายให้ได้ผมก็ยินดีเสมอครับยกเว้นแต่ในกรณีที่สุดวิสัยจริงๆเท่านั้นผมเห็นใจสุภาพสตรีในเรื่องนี้มากครับเพราะผมก็เคยเดินป่าร่วมกับสุภาพสตรีมาแล้วหลายครั้งปัญหาเรื่องอื่นใดก็ดูไม่จำเป็นเท่ากับการอาบน้ำถ้ามันหนาวจัดก็เป็นอีกเรื่องนึงไปครับเดี๋ยวจะค่ำซะเราไปดูกันก่อนเรื่องที่คุณสองคนอยากจะอาบน้ำร้อยค่ำๆหลังเวลาอาหารหรือก่อนนอนก็ได้ครับ
สายตาของทั้งสองหญิงที่มองมายังเขาเต็มไปด้วยประกายขอบคุณแล้วทั้งหมดก็ขยับจะเดินตามเขาออกมาโดยวางปืนไว้อย่างที่พักกระพินทวงว่าผมขอแนะนำครับว่าทุกฝีย่างก้าวไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนถ้าไม่ใช่บริเวณภายในของที่ตั้งแคมป์แล้วโปรดมีปืนติดตัวไว้เสมอกรุณาจำให้ขึ้นใจแล้วก็ถือปฏิบัติตลอดไปตั้งแต่บัดนี้ครับสแตนลีย์เบิกตานิดนึงแล้วหัวเราะตบไหล่เขาหนักหน่วงคุณรอบคอบเสมอระพินพวกเราก็ลืมนึกไปถึงว่าคิดว่ามันใกล้ๆแค่นี้เองและภูมิประเทศก็ไม่น่าจะระแวงอะไรขอบคุณมากที่คอยเป็นพี่เลี้ยงให้ข้อคิดข้อเตือนใจแก่เราอยู่ตลอดเวลาพลางก็หันไปทางพรรคพวกสั่งว่าเชื่อและทำตามข้อแนะนำของระพินนะทั้งหมดคว้าปืนประจำตัวขึ้นมาถือไว้อีกครั้งระพินหันไปตะโกนสั่งความอะไรกับคนของเขาบวกเวกสองสามคำแล้วออกเดินนำไปทางด้านตะวันออกท่ามกลางจอมปลวกและก้อนหินที่โผล่งอกเหมือนภูเขาย่อมสูงต่ำเกะกะอยู่ทั่วไป

21ตามหนทางอันมีภูมิประเทศแปลกตาไปกว่าที่ทุกคนเคยพบแล้วนั้นทั้งชุดภายใต้การนำของจอมมัคคุเทศก์พากันเดินเลาะลัดไปในระหว่างก้อนหินที่โผล่ผุดขึ้นมาจากพื้นมีรูปร่างต่างๆกันมีกลุ่มต้นตาลต้นลานเตี้ยๆขึ้นอยู่ประปรายสลับไปกับไม้ใหญ่ยืนต้นสูงชะลูดซึ่งเรียงรายกันอยู่ในระยะห่างๆพื้นเป็นหินสลับไปกับกรวดลูกรังผิวพื้นลักษณะแข็งแน่นแบบเดียวกับผิวของภูเขาด้านหลังดูเหมือนจะมีตาเท่าบุญคำสะพายไรเฟิลเดินตามดุมดุมมาด้วยแสงของสนธยาการภายในสภาพของป่าโปร่งยังพอทำให้มองเห็นอะไรได้ถนัดพอสมควรการเคลื่อนไหวกันมาเป็นกลุ่มของคนทั้งหมดทำให้มีเสียงปีกบินพึบพึบและเงาของสัตว์ปีกขนสีสวยโชว์ผ่านให้เห็นในบางครั้งระพินบอกให้ทราบว่าเป็นพวกพญาลอหรือไม่ก็ไก่ฟ้าที่ลงกินน้ำชั่วไม่นานทั้งหมดก็มาหยุดอยู่ริมแอ่งน้ำบริเวณกว้างประมาณ50ตารางวารูปร่างเบี้ยวรีเหมือนตัวอะมีบาลักษณะเป็นบ่อหินราวกับมีสถาปนิกที่ไหนสักคนหนึ่งมาจัดไว้เป็นสวนญี่ปุ่นรอบด้านเต็มไปด้วยก้อนหินและเส้นทางที่จะเดินลงมาบรรจบกับแอ่งน้ำนี้ทุกทางเต็มไปหมดไม่มีส่วนของดินเลยนอกจากของหินล้วนๆประกอบไปด้วยกรวดสีสันงามตาขนาดต่างๆเหมือนใครมาปูลาดไว้ภายใต้เงาของต้นสัตบันขนาดใหญ่ที่สูงทะมึนแผ่ยอดราวกับร่มฉัตรสูงแหงนคอตั้งมีนกเงือกฝูงหนึ่งประมาณ 7-8 ตัวเกาะอยู่บนยอดบ่อน้ำใสเป็นตาตะกะแตนและสงบนิ่งมองลงไปเห็นพื้นหินด้านล่างอันมีใบไม้หล่นลงไปแช่ทับถมกันด้วยการเวลานานแสนนานมาแล้วจนทำให้มองดูเหมือนพื้นดินไม่มีพืชพันธุ์ใดขึ้นอยู่บริเวณขอบแอ่งเลยนี่คือโป่งน้ำร้อนโอเอซิสของบริเวณภูเขาแห่งนี้ทั้งหมดสำหรับฤดูแล้งในละแวก20ตารางไมล์ครับพรานใหญ่บอกขึ้นลอยๆแก่ทุกคนเวลสแตนลีย์ครางขึ้นอย่างพอใจสีหน้ายิ้มแย้มแช่มชื่นกวาดตาสีฟ้าไปรอบๆบริเวณที่นี่ชัยภูมิวิเศษสุดวิเศษจริงๆดีกว่าตรงที่คุณวางแคมป์ซะอีกระพินแล้วทำไมเราไม่ย้ายมาพักกันอยู่ตรงนี้ล่ะทุกคนก็มีความรู้สึกเช่นนั้นมองมาที่เขาเป็นตาเดียวทุกท่านครับผมได้เรียนแล้วนะครับว่ามันเป็นแหล่งน้ำแหล่งเดียวของภูเขาเทือกนี้สัตว์ป่าทั้งหลายได้อาศัยยังชีพถ้าเรามาตั้งแคมป์กันอยู่ตรงนี้สัตว์ป่าทั้งหลายก็จะอดน้ำจนกว่าจะเคลื่อนย้ายไปผมว่ามันเป็นการใจดำเห็นแก่ตัวเกินไปครับคำตอบของเขาเรียบราบปกติหมอเบนหัวเราะขันขันสายตาของหล่อนแสดงความแปลกใจแล้วบอกบนหัวเราะมาว่านี่ระพินคุณน่ะเป็นสุภาพบุรุษมากนะแม้กระทั่งสัตว์ป่าไม่เรียกว่าสุภาพบุรุษหรอกครับหมอเบลน่าจะเรียกว่าเป็นการถ้อยทีถ้อยอาศัยกันซะมากกว่าระหว่างผมกับสัตว์ทั้งหลายผมหากินอยู่ในป่าพวกเขาก็หากินอยู่ในป่าเหมือนกันถ้าไม่จำเป็นจริงๆเราก็ไม่ควรจะเบียดเบียนรังแกกันมันเป็นมารยาทของชีวิตในป่าที่จะต้องรู้กันเองโดยไม่ต้องเซ็นสัญญาตกลงการที่มีชีวิตอยู่ในป่ามาเป็นเวลานานเหตุการณ์มันสอนเราเองครับว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรเออและสัตว์ป่านะมันมีมารยาทกับคุณบ้างไหมคริสถามในขณะที่สุดกายลงริมแอ่งน้ำเอามือจุ่มลงไปวักน้ำมาดมพร้อมกับค่อยๆแตะด้วยปลายลิ้นปรากฏว่ามันจืดสนิทผมคิดว่ามันมีมากพอสมควรทีเดียวครับอาจมีมากกว่ามนุษย์ในป่าคอนกรีตซะอีกมั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับบุคคลที่มีมารยาทให้กับมันก่อนหมายความว่าไงคุณพันเอกลารีคีตเลิกคิ้วถามเสียงห้าวๆด้วยสีหน้าสงบราบคาบพรานใหญ่ตอบมาว่า
เมื่อเราไม่เบียดเบียนรังแกมันมันก็ไม่แผ่วพานเข้ามาทำความเดือดร้อนให้กับเราในชีวิตผมนะครับไม่เคยถูกสัตว์ป่าทั่วไปตัวใดชาร์จเอาก่อนเลยแม้จะโผล่มาประจันหน้ากันอย่างจังสักขนาดไหนมันก็จะเป็นฝ่ายหลีกหลบเปิดทางให้ผมครับทั้งนี้ยกเว้นสัตว์นิสัยเกเรเฉพาะตัวที่เคยฆ่าคนมาก่อนแล้วเท่านั้นซึ่งก็มีไม่บ่อยนักพวกคุณอาจไม่เข้าใจชีวิตพรานจำเป็นจะต้องมีสัจจะและเคารพต่อกฎเกณฑ์ของป่ามิฉะนั้นจะดำรงชีพอยู่ในป่าไม่ได้นานมักจะมีเหตุอันเป็นไปให้ต้องเสียชีวิตลงจากภัยป่าในเวลาไม่นานนักเราเรียกกฎเกณฑ์ชนิดนี้ว่าจรรยาพรานครับเป็นคำแปลกใหม่ที่เคยได้ยินนะฉันเคยได้ยินแต่จรรยาแพทย์หมอเบนพูดยิ้มยิ้มทุกคนในคณะมองที่เขาอย่างสนใจระพินสะบัดซิปโป้จุดกับบุหรี่ที่คาบอยู่ครับคุณเป็นแพทย์ก็ถูกต้องแล้วล่ะที่จะต้องรู้จักกับจรรยาแพทย์ส่วนผมเป็นพรานผมก็มีจรรยาพรานเหมือนกันวิชาชีพเราคนละอย่างกันแต่ละอย่างก็ต้องมีกฎมีเกณฑ์หรือคติประจำใจจากงานในหน้าที่ของตนด้วยกันทั้งสิ้นแม้กระทั่งสับปะเหร่อหรือคนกวาดถนนก็มีจรรยาของเขาเว้นไว้แต่คนนอกวงการจะไม่รู้เอ๊ก็น่าสนใจนะพอจะให้เราประดับความรู้ไว้ได้บ้างไหมสำหรับจรรยาพรานของพวกคุณน่ะถ้าไม่รังเกียจหัวหน้าคณะถามอย่างเจตนาจะทราบจริงๆเขามองระพินอย่างทึ่งๆก็ได้ครับผมไม่รังเกียจที่จะบอกให้ทราบหรอกในฐานะที่ไหนๆพวกคุณก็ร่วมทางกับผมแล้วเช่นนี้และถ้าจะศึกษาเรียนรู้ไว้เพื่อนำไปปฏิบัติทุกครั้งในการเดินป่าก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของพวกคุณเองอย่างมากมีกฎง่ายๆอยู่แค่6ข้อเท่านั้นแหละครับข้อ1ถ้าจำเป็นจะต้องล่าจะต้องไม่ล่าสัตว์ที่เห็นชัดว่าเป็นตัวเมียที่กำลังมีท้องหรือลูกอ่อนข้อ2ไม่ล่าลูกสัตว์ที่ยังเติบโตไม่ได้ขนาดข้อ3ไม่ยิงสัตว์ที่ไม่หวังจะเอามาเป็นอาหารยกเว้นเพื่อป้องกันชีวิตตัวเองหรือผู้อื่นข้อ4ไม่ยิงสัตว์ในขณะที่กำลังสมจรผสมพันธุ์ข้อ5เมื่อยิงสัตว์ใดลำบากไปต้องถือเป็นหน้าที่สำคัญจะต้องติดตามเอาตัวให้ได้โดยไม่ปล่อยให้สัตว์ลำบากเป็นภัยอันตรายต่อสัตว์หรือคนอื่นและสุดท้าย6ไม่ทำพิษภัยหรืออันตรายใดๆให้เกิดแก่ป่าเช่นทำไฟไหม้ป่าทำแหล่งน้ำให้เน่าเสียเป็นพิษวางกับดักขวากหรือใช้เครื่องดักสัตว์ชนิดใดเป็นอันตรายอย่างทารุณต่อสัตว์และบุคคลอื่นนี่คือจรรยาพรานอาชีพทุกคนจะพึงถือปฏิบัติครับเบเอียงคอฟังเบิกตานิดๆและผงกศีรษะลงกึ่งล้อๆคิดฟังอย่างไม่รู้เรื่องหรือสนใจอะไรมากนักคริสติน่าคงนั่งคุกเข่าพิจารณาดูแอ่งน้ำเหมือนจะไม่ใส่ใจอะไรทั้งสิ้นคงมีแต่ด็อกเตอร์สแตนลีย์และเชิดวุฒเท่านั้นที่เงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจพร้อมทั้งพิจารณาใคร่ครวญ

นี่คือจรรยาพรานอาชีพทุกคนจะพึงถือปฏิบัติครับเบลเอียงคอฟังเบิกตานิดๆและผงกศีรษะลงกึ่งล้อๆคิดฟังอย่างไม่รู้เรื่องหรือสนใจอะไรมากนักคริสติน่าคงนั่งคุกเข่าพิจารณาดูแอ่งน้ำเหมือนจะไม่ใส่ใจอะไรทั้งสิ้นคงมีแต่ด็อกเตอร์สแตนลีย์และเชิดวุฒิเท่านั้นที่เงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจพร้อมทั้งพิจารณาใคร่ครวญเป็นกฎเกณฑ์ที่ดีมากนะและน่าจะเป็นศักดิ์ศรีเกียรติยศของพรานทุกคนหากปฏิบัติได้ตามที่ว่ามานี้คุณมีอะไรดีๆซ่อนอยู่ในตัวมากนี่ระพินนี่ทำไมคุยกันก็คงไม่รู้หรอกผมไม่สงสัยนะว่าทำไมคุณถึงได้เป็นพรานใหญ่ที่ชื่อเสียงก้องไปทั่วโลกหัวหน้าคณะกล่าวอย่างใจจริงขณะนั้นเองเบงก็สอดมาว่านี่คืนนี้ฉันเห็นจะต้องจดบัญญัติ6ประการของจรรยาพรานนี่ไว้เพราะจำไม่ได้หมดทั้ง6ข้อได้ไหมช่วยบอกซ้ำให้ฉันอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อจดหลังอาหารค่ำนี้ระพินมองด้วยสายตาตรงไม่ส่อความรู้สึกอะไรทั้งสิ้นแต่บอกเสียงเบาๆว่าคุณเป็นแพทย์ก็จำไว้เฉพาะจรรยาแพทย์ของคุณก็พอแล้วไม่จำเป็นจะต้องจำหรือปฏิบัติในจรรยาพรานหรอกถึงยังไงคุณก็คงไม่ได้มีอาชีพเป็นพรานแล้วเขาก็ตัดบทหันไปร้องถามคริสติน่าว่าอ่ะน้ำเป็นยังไงมั่งคริสแม่ผมทองใช้มือกวักสาดก้อนหินริมแอ่งเล่นแล้วยืนขึ้นเป็นแหล่งน้ำที่ผุดขึ้นมาจากแผ่นดินด้านล่างไม่มีการถ่ายเทสะอาดดีมากสำหรับการชำระล้างและสะอาดพอสมควรถ้าหากใช้ดื่มกินโดยใส่ยาฆ่าเชื้อซะก่อนไหนคุณว่าเป็นบ่อน้ำอุ่นไม่ใช่เหรอฉันไม่เห็นว่าอุณหภูมิมันจะผิดไปกว่าน้ำธรรมดาเลยคุณอาจไม่รู้สึกในขณะนี้ครับเพราะอากาศยังอ้าวอยู่แต่ถ้าตกกลางคืนเมื่ออากาศหนาวจัดแล้วคุณจะรู้สึกว่าน้ำในแอ่งนี่อุ่นสบายมากตามปกติน้ำในป่าทุกแห่งไม่ว่าห้วยหนองลำธารต่อให้เป็นเวลากลางวันในแสงแดดเปรี้ยงก็จะเย็นเยือกจนสะท้านทีเดียวแต่แอ่งน้ำตรงนี้น่ะรักษาอุณหภูมิอบอุ่นของมันไว้ได้เสมอคงที่ไม่ว่าอากาศจะเปลี่ยนไปเช่นไรเป็นธรรมชาติที่งามน่ารักหล่อนพึมพำเหมือนจะพูดกับตนเองแล้วเดินลูบคลำพิจารณาไปตามก้อนหินริมแอ่งขณะนั้นในกลุ่มทุกคนเริ่มจะเกรออกเดินตรวจไปรอบๆและทันทีนั้นคริสติน่าก็ร้องออกมาด้วยน้ำเสียงตื่นๆกับทุกคนว่าโขดหินและพื้นบริเวณนี้มีหลักฐานร่องรอยว่าเป็นหินจากเท่าลาวาอันเกิดจากภูเขาไฟระเบิดด้วยพร้อมกันหลอนก็หันไปทางตาท่าบุญคำซึ่งยืนอยู่ใกล้ที่สุดขอมีดเดินป่าจากแกไปใช้ทางด้านสันขูดตามแง่หินรอบๆตัวและเคาะเบาๆพลางพิจารณาดูสะเก็ดฝุ่นของมันที่ร่วงพลูเพราะถูกโลหะรบกวนมันเป็นหินเปราะลักษณะร่วนซุยผิดไปจากก้อนหินธรรมดาดร.สแตนลีย์ปราดเข้าไปพิจารณาอยู่ด้วยและพูดอะไรปรึกษากันพึมพำกับลูกน้องสาวสวยส่วนหมอเบงกับคีตยืนกอดอกดูเฉยๆหัวหน้าคณะหันมากวักมือเรียกระพินและเขาก็เข้าไปใกล้อเมริกันอาวุโสก็ชี้ให้ดูตรงรอบปืนที่คริสเอามีดของบุญคำเฉาะกรีดไว้จริงของคริสสิหินบริเวณนี้ทั้งหมดเป็นหินจากเท่าลาวาแข็งตัวทั้งสิ้นจะต้องมีภูเขาไฟอยู่ใกล้เคียงและเคยระเบิดมาแล้วขุดลงไปใต้พื้นนี่ไม่เลวไม่ลึกนักจะต้องเต็มไปด้วยแหล่งกรรมฐานอาจจะมีลาวาคุตัวอยู่ใต้ดินลึกลงไปอีกก็ได้อุณหภูมิของน้ำในแอ่งนั้นจะได้จึงได้อุ่นอยู่ตลอดกาลเหมือนน้ำในกาที่มีไฟลนอยู่ข้างใต้อากาศในบริเวณนี้ก็ระอุอ้าวผิดปกติไปจากสภาพป่าบนภูเขาสูงๆทั่วไปมากพรานใหญ่ยิ้มโดยไม่สำแดงความเห็นใดๆ
และมองไปทางคริสนี่คุณนอกจากจะเป็นนักเคมีฟิสิกส์แล้วคุณยังเป็นนักธรณีวิทยาอีกด้วยเหรอคริสโน่นนักธรณีวิทยาตัวจริงต้องเขาโน่นแม่ผมทองบุ้ยปากไปทางอิสเบลซึ่งยืนเฉยอยู่เขาไม่ยักสนใจกับอะไรมากไปกว่าอยากจะศึกษาบัญญัติ6ประการของจรรยาพรานสำหรับฉันน่ะเพียงแค่รู้จักชั้นของดินและลักษณะของหินบ้างเล็กน้อยก็เท่านั้นแหละเบนยักไหลเราได้รับคำสั่งให้มาค้นหาระเบิดนิวเคลียร์10เมกะตันลูกนั้นไม่ได้ถูกสั่งให้มาสำรวจพื้นผิวโลกแถบนี้มันจะเป็นหินจากเท่าลาวาแข็งตัวหรือจะมีบ่อกรรมฐานอะไรอยู่ข้างใต้ก็ไม่ใช่ธุระอะไรของเราถ้ามันมีกัมมันตภาพรังสีระเหยออกมาเมื่อไหร่แล้วก็เห็นจะต้องสนใจกันหน่อยหรือยังไงบุ๊ดประโยคหลังหล่อนหันมาถามเชิดบุตรผู้ซึ่งขณะนี้ตามองเบิกโพรงไปยังทางด่านที่จะนำลงสู่แอ่งน้ำฝั่งตรงข้ามและยืนตัวแข็งทื่อเสียงพูดของเขาเบาแผ่วผ่านไรฟันออกมาไม่เกินกระซิบผมไม่สนใจเรื่องหินภูเขาไฟเท่าลาวาหรือกัมมันตภาพรังสีหรอกแต่กำลังสนใจไอ้โน่นมากกว่าระพินช่วยดูหน่อยสิว่าตาผมฝาดหรือเปล่าทุกคนหันขวับตามสายตาของเชิดวุฒโดยเร็วแล้วตะลึงพึงเพลิดกันไปชั่วขณะตัวดำทำมืนทึนอวบท้วมราวกับควายมีแถบขาวเป็นรูปตัววีที่หน้าอกกำลังเดินสายงุดงุดต้วมเตี้ยมต้วมเตี้ยมจากเส้นทางด่านอันเต็มไปด้วยก้อนหินลงมายังแอ่งน้ำอย่างไม่ทันเฉลียวรู้หรือกระสากลิ่นของมนุษย์กลุ่มใหญ่ที่ยืนกันอยู่ฝั่งตรงข้ามมันจะโผล่มาจากที่ไหนเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกได้แต่เมื่อต่างฝ่ายต่างหันไปเห็นนั่นมันอยู่ห่างจากแอ่งน้ำเพียงแค่2เมตรเท่านั้นแล้วก็เหลือบมาพบกลุ่มมนุษย์พอดีบัดดลความตุ้มเตี้ยมอุ้ยอ้ายที่เยื้องกลายมาก็สลายไปในพริบตาชะงักกึกขนยาวหยาบสีดำสนิทลุกชันขึ้นทันทีเอาหัวเลี้ยตามเรียดินริมฝีปากทั้งสองด้านเปิดออกและเห็นเขี้ยวเหลืองอ่อยแหลมงงมีฐานใหญ่กว่าหัวแม่มือยาวเกือบ3 นิ้วทำตัวโก่ง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดยะลาเสริมแกร่งครูชายแดนใต้พัฒนาศักยภาพครูแนแนวเสริมพลังเด็กและเยาวชนที่โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซอำเภอเมืองจังหวัดยะลานายวีรพัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูแนแนวเพื่อเสริมพลังเด็กและเยาวชนด้วยกระบวนการโคชชิ่งและจิตวิทยาวัยรุ่นโดยมีดร.สมพงษ์พละชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลาผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาหัวหน้าส่วนราชการคณะวิทยากรและครูแนแนวจำนวน150คนเข้าร่วมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยะลาดำเนินโครงการดังกล่าวระหว่างวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2569เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจและทักษะของครูแนแนวในการดูแลเด็กและเยาวชนผ่านหลักจิตวิทยาวัยรุ่นอย่างถูกต้องเหมาะสมและลึกซึ้งพร้อมส่งเสริมให้ครูแนแนวสามารถประยุกต์ใช้กระบวนการโคชชิ่งอย่างมีประสิทธิภาพในการแนแนวการเรียนรู้เป้าหมายชีวิตและการดำเนินชีวิตของเด็กและเยาวชนการพัฒนาครูแนแนวมีความสำคัญในการทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาผู้ชี้แนะแนวทางชีวิตและเป็นพลังสำคัญในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพโดยเฉพาะการเสริมสร้างทักษะชีวิตการคิดวิเคราะห์และการตัดสินใจอย่างเหมาะสมในบริบทที่ซับซ้อนครูแนแนวจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจด้านจิตวิทยาวัยรุ่นควบคู่กับทักษะการสื่อสารรับฟังการให้คำปรึกษาเพื่อให้สามารถดูแลผู้เรียนได้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ครูเข้าถึงเข้าใจพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างแท้จริงสำหรับการอบรมมีการให้ความรู้ด้านพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กการให้คำปรึกษาการประสานส่งต่อการเรียนรู้ด้านจิตวิทยาวัยรุ่นและการฝึกโคชชิ่งรวมทั้งกิจกรรมแนแนวชีวิตและอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะการดูแลและพัฒนาศักยภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: กำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนี้หน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วีลแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนดำเป็นเนียง
9: พี่เก่งกับพี่ก้อยกลับมาแล้วดีใจจัง
10: พี่เก่งกับพี่ก้อยไปไหนมาน่ะดูดำไปเยอะเลยเน
9: า
10: ะ
9: คุณพ่อคุณแม่พาไปเที่ยวทะเลพอพี่เก่งกับพี่ก้อยกลับถึงบ้านก็ไปหาคุณยายเล่าให้คุณยายฟังว่าสนุกจังเลย
11: แล้วคุณยายพูดว่ายังไงบ้างล่ะ
9: คุณยายบ่นว่าพี่เก่งกับพี่ก้อยเล่นน้ำตากแดดซะตัวดำเป็นเนียง
10: เนียงเป็นยังไงอ่ะสีสว่านรู้ไหม
11: คงจะตัวอะไรสีดำๆมั้งไม่งั้นคุณยายคงไม่พูดว่าตัวดำเป็นเนียงดำเป็นเนียงหมายถึงผิวดำเหมือนเนียงเนียงเป็นชื่อด้วงปีกแข็งตัวสีดำเป็นมัน
12: แล้วพบกันใหม่นะคะ

ัสดีจ้าดิฉันชื่อว่ายายแหวงอยู่กับหลานสาวยายเนี่ยเป็นคนรุ่นเก่าหลานสาวเนี่ยเป็นคนรุ่นใหม่อุ๊กอังหลายกับการแต่งตัวของมันมันชันชันปานว่าบ่ได้ใส่บ่ย่านมันแปดบ่สู้

0: คัญ
1: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
2: สอบตนำเครือข่ายไทยพุทธชายแดนใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชศึกษาพหุวัฒนธรรมภาคกลางเมื่อวันที่4พฤษภาคม2569กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้จัดกิจกรรมนำเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกพร้อมศึกษาดูงานแหล่งชุมชนต้นแบบพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ภาคกลางระหว่างวันที่4ถึง9พฤษภาคม2569โดยในเวลา 7:30 น.นางสาวขวัญจิตเคียงตระกูลผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือนสอบตเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านศาสนาและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะระดับชายแดนภาคใต้ประจำปี2568นักเรียนจากศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และครูจำนวน42คนทั้งนี้ในวันที่5พฤษภาคม2569คณะมีกำหนดเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนสร้างประสบการณ์ตรงและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันจะนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
3: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
1: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
4: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.mmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
5: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050 หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452 หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
6: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022480555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
7: English please press 1
8: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดย
0: สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
9: Tab to Read
8: เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่
9: Play Store และ App Store
4: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
4: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224
10: เกษตรเพื่อประชากรมวิชาการเกษตรเตือนเกษตรกรปลูกพืชตระกูลกะหล่ำกะหล่ำปลีกะหล่ำดอกคะน้าผักกาดขาวบรอกโคลีให้เตรียมรับมือการระบาดของโรคใบจุดที่เกิดจากเชื้อราและมักมากับฝนเพราะช่วยให้เชื้อราระบาดได้รวดเร็วซึ่งพบได้ทุกระยะการเจริญเติบโตของพืชในระยะต้นกล้าจะพบแผลเล็กสีน้ำตาลเข้มที่ลำต้นอาการคล้ายโรคเน่าคอดินทำให้ต้นกล้าชะงักการเจริญเติบโตส่วนระยะต้นโตถึงเก็บผลผลิตมักพบบนใบและก้านใบเกิดแผลจุดเล็กสีเหลืองต่อมาแผลขยายใหญ่ขึ้นเป็นวงค่อนข้างกลมเรียงซ้อนกันเป็นชั้นสีน้ำตาลเข้มถึงดำหลังจากกะหล่ำปลีห่อหัวถ้ามีความชื้นสูงจะเกิดอาการเน่าอย่างรุนแรงทั้งหัวส่วนกะหล่ำดอกและบรอกโคลีถ้าเกิดอาการที่ดอกจะทำให้เกิดแผลสีน้ำตาลเริ่มจากช่อดอกที่อยู่ริมนอกสุดลามเข้าไปด้านในหากรุนแรงดอกทั้งดอกจะถูกทำลายทั้งหมดและโรคนี้ยังสามารถติดไปกับเมล็ดได้ทำให้เมล็ดสูญเสียความงอกรวมทั้งแฝงตัวในเมล็ดพันธุ์ส่งผลทำให้เกิดการระบาดของโรคเมื่อนำไปปลูกในฤดูถัดไปก่อนปลูกควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่นอุณหภูมิ50องศาเซลเซียสนาน 20-30 นาทีหรือคลุกเมล็ดพันธุ์ด้วยไอโพรไดโอน 50% WP อัตรา 5-10 กรัมต่อเมล็ดพันธุ์1กิโลกรัมและควรปลูกพืชให้มีระยะห่างพอสมควรให้แสงแดดส่องผ่านได้ไม่เบียดแน่นจนเกินไปหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิตเกษตรกรเก็บซากพืชส่วนที่หลงเหลือหมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงนำไปเผาทำลายนอกแปลงปลูกทันทีเพื่อลดการสะสมเชื้อราซึ่งเป็นสาเหตุของโรคหากพบโรคเริ่มระบาดในระยะกล้าให้ถอนต้นกล้านำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันทีถ้าพบโรคในระยะต้นโตควรตัดใบที่เป็นโรคไปทำลายทิ้งจากนั้นให้พ่นสารป้องกันกำจัดเชื้อราทุก 5-7 วันสนับสนุนโดยกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: สอบตนำนักเรียนต้นแบบครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านเรียนรู้เกษตรพอเพียงเสริมทักษะจริงณศูนย์กิจกรรมธรรมชาติทุ่งสงศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้นำนักเรียนต้นแบบในโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านทุนวรเกษตรเมธีจำนวนทั้งสิ้น54คนครอบคลุมตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6และระดับปริญญาตรีเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตรกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง8พฤษภาคม2569ณศูนย์กสิกรรมธรรมชาติทุ่งสงตำบลนาโพอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนต้นแบบได้เรียนรู้การบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงพร้อมทั้งฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ต้นแบบตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรมนักเรียนได้พัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างรอบด้านทั้งด้านองค์ความรู้ทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรการทำงานเป็นทีมตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับวิทยากรและชุมชนในพื้นที่ซึ่งเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจในการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดปรับไปใช้ในชีวิตประจำวันและในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนในพื้นที่ต่อไป
2: จบข่าววินุลัตศรีใสศูนย์ข่าวอวชทจังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชทได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.mmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี6615480050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิดคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: ณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีน่า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: รู้รักภาษาไทย
8: ตอนระโหฐานมโหฬาร
9: ดีใจเดินเร็วๆเข้าใจดีอยากจะเล่นม้าหมุนแล้ว
10: อย่าเร่งนักสิดีใจก็พยายามเดินให้ทันใจดีอยู่เนี่ยส่วนสนุกนี่ช่างใหญ่โตระโหฐานจริงๆเลย
11: ดีใจพูดเสียงดังเกินไปแล้วจ้าแถมยังพูดผิดอีกต่างหาก
10: ดีใจพูดอะไรผิดหรือครับพี่พศ
11: ก็ที่ดีใจบอกว่าใหญ่โตระโหฐานนะสิคำว่าระโหฐานหมายถึงที่เฉพาะส่วนตัวหรือที่ลับถ้าจะพูดถึงสถานที่ที่ใหญ่โตต้องพูดว่าใหญ่โตมโหฬารจ้า
9: แล้วคำว่ามโหฬารแปลว่าอะไรหรอคะ
11: คำว่ามโหฬารแปลว่าใหญ่โตกว้างใหญ่หรือยิ่งใหญ่จ้าน้องๆหนูๆจำไว้นะครับเราคนไทยต้องใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

0: ำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: นายกอบต.คลองเคียนจังหวัดพังงาพาทัวร์ในทะเลอ่าวพังงาแหล่งท่องเที่ยวสุดอเมซิ่งที่ท่าเรือบ้านคลองเคียนตำบลคลองเคียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงานายอุทิศมัชชาเวชนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเคียนนำคณะลงเรือไปเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวทะเลอ่าวพังงาในพื้นที่คลองเคียนซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานานแล้วและจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสสนใจเพื่อสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้รู้จักมากยิ่งขึ้นจะได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาวบ้านในชุมชนสำหรับแหล่งท่องเที่ยวในตำบลคลองเคียนมีจำนวนหลายจุดด้วยกันประกอบด้วยจุดชมวิวเสม็ดนางชีและเกาะห้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีนักท่องเที่ยวมาเยือนแต่ละวันเป็นจำนวนมากทั้งชมวิวและมาพักผ่อนที่เสม็ดนางชีส่วนนักท่องเที่ยวเดย์ทริปนิยมมาพายเรือเล่นที่เกาะห้องและยังมีเกาะละวะใหญ่อีกจุดท่องเที่ยวที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันนอกจากนั้นยังมีถ้ำนกกระเรียนภายในมีหินรูปร่างแปลกคล้ายหัวนกกระเรียนถ้ำโกงกางถ้ำค้างคาวและถ้ำไอศกรีมและยังมีอีกหนึ่งจุดที่เป็นไฮไลท์เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่เขาพระอาจเท่าจะมีภาพเขียนสีโบราณอยู่บนหน้าผาด้านทิศตะวันตกของภูเขาอยู่ทั้ง4จุดบางภาพเป็นภาพสัตว์เช่นปลากุ้งบางภาพก็มีขนาดใหญ่มากมองดูคล้ายกับภาษาโบราณหรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรก็ได้และบางภาพก็เริ่มเลือนลางหายไปตามกาลเวลาขณะที่เชิงเขานั้นคือสุสานหอยที่มีซากเปลือกหอยทับถมกันเป็นชั้นๆนับล้านตัวสำหรับการมาท่องเที่ยวในทะเลอ่าวพังงาในคลองเคียนนั้นสามารถติดต่อเรือนำเที่ยวของชาวบ้านได้ที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียนและท่าเรือชุมชนบ้านหินร่ม
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอบจ.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอบจ.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radioข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.nmab.or.th/radio ติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR Code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
5: ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือเสียงให้แก่คนตาบอดเพื่อสร้างความเท่าเทียมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางสื่อสิ่งพิมพ์อันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดต่อไปแสดงเจตจำนงของท่านได้ที่ห้องสมุดคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสิ่งพิมพ์แห่งชาติมูลนิธิคนตาบอดไทยโทรศัพท์022463835ต่อ201-202และ022-48-0555ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ทุกเสียงของท่านสื่อสารถึงพวกเรามาร่วมเปิดประตูสู่โลกกว้างเปิดหน้าต่างแห่งปัญญาให้แก่คนตาบอดกันนะครับ
6: English please press 1 สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่1414สายด่วนข่าวสารความรู้
7: โดยสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยและองค์กรเครือข่าย
8: ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Tab to Read เพื่ออ่านหนังสือจากห้องสมุดออนไลน์ผ่านสมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ที่ Play Store และ App Store
3: สนับสนุนโดยสำนักงานกสทช.
8: แล้วอย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะคะ
3: สนับสนุนโดย1178คาเฟ่ลิ้มรสความอร่อยง่ายๆผ่าน Grab Food ได้แล้ววันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร081-616-3224

0: องหนูน้องหนูคิดว่าสิ้นปีนี้เราควรจะขยายกิจการของเราให้โตกว่านี้ไหมพี่กำลังคิดอยู่นะว่าเราควรจะเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น20ล้านแล้วก็เพิ่มพนักงานอีกประมาณสัก 30% พี่กำลังคิดอยู่นะว่าจะขยายในส่วนงานของการจัดกิจกรรมและผลิตรายการโทรทัศน์เพิ่มอีกสักประมาณสัก 4-5 รายการดีไหม
1: แต่ตอนนี้เราก็มีพนักงานเกือบ50คนแล้วนะคะรายการโทรทัศน์ที่เราผลิตอยู่ก็ประมาณ 4-5 รายการหนูว่ามันก็พอดีกับกำลังความสามารถของเรานะคะ
0: แต่ดูจากตัวเลขเราก็มีโอกาสนะพี่ว่าน่าจะขยายเพิ่มนะ
1: หนูว่าปลูกเรือนแต่พอตัวดีกว่าค่ะพี่ทิน
0: อุ้ยไม่หรอกพี่ยังไม่คิดจะปลูกเรือนอะไรหรอกตอนนี้ยังไม่ว่างมุ่งแต่งานอ่ะ
1: นี่พี่ทินเข้าใจว่ายังไงหนูไม่ได้หมายถึงปลูกบ้านนะคะ
0: ก็น้องหนูบอกว่าปลูกเรือนพี่ก็เข้าใจว่าปลูกบ้าน
1: ไปกันใหญ่แล้วค่ะพี่ทินปลูกเรือนแต่พอตัวเป็นสำนวนไทยที่สอนกันมาตั้งแต่โบราณแล้วล่ะค่ะหมายถึงความไม่ประมาทเมื่อจะทำการใดๆก็ต้องประมาณให้พอดีพอเหมาะกับฐานะแล้วก็ความสามารถของตนเองไม่ทำเกินตัวเปรียบกับการปลูกบ้านปลูกเรือนอยู่ซึ่งก็จะพบว่าถ้าหากว่าไม่ประมาณการให้พอเหมาะก็จะบานปลายก็คือต้องจ่ายเงินมากกว่าที่คาดการไว้ค่ะ
0: ถ้าพี่เข้าใจสำนวนปลูกเรือนแต่พอตัวก็หมายถึงการทำอะไรก็ต้องพอเหมาะพอควรอย่าทำมากหรือว่าอย่าทำอะไรใหญ่เกินตัว
1: ใช่แล้วค่ะเพราะหนูเกรงว่าถ้าหากว่าเราลงทุนหรือว่าทำอะไรที่ใหญ่เกินตัวก็กลัวว่าจะทำไม่ไหวค่ะที่พี่ทินวางแผนเอาไว้ว่าพี่ทินจะลงทุน20ล้านอาจจะกลายเป็น30ล้านก็ได้นะคะ
0: เออที่น้องหนูพูดนี่ฟังดูมีเหตุผลนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่ลองทบทวนดูดีกว่าว่าสิ้นปีนี้เราควรจะขยายกิจการเพิ่มหรือเปล่านะถ้าในความเป็นจริงแล้วถ้าขยายงานจริงๆโอ้พี่คงไม่ว่างเลยนะยุ่งไม่มีเวลาพักผ่อน
1: พี่ทินก็ต้องวางแผนให้ดีแล้วกันค่ะ

0: สำนักข่าวองค์กรภาคีเครือข่ายผู้ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยเสนอข่าว
1: จังหวัดสงขลาสืบสานบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอนรองผู้ว่าสงขลามอบถ้วยรางวัลมโนราประชันโรงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้สู่ความยั่งยืนณวัดจะทิ้งพระตำบลจะทิ้งพระอำเภอสะทิ้งพระจังหวัดสงขลานายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานมอบถ้วยรางวัลแก่คณะมโนราที่ชนะเลิศจากการประกวดแข่งขันภายในงานสืบสานประเพณีบุญเดือน6สมโภชพ่อเฒ่านอน1087ปีซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่ออนุรักษ์และสืบทอดศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านของภาคใต้ให้คงอยู่สำหรับการประกวดมโนราประชันโรงในครั้งนี้มีคณะเข้าร่วมแข่งขันจำนวน2คณะได้แก่คณะโนราสุนันทาดาราศิลป์จังหวัดสงขลาและคณะป๊อปน้อยดาวรุ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมชมอย่างเนืองแน่นสะท้อนถึงเสน่ห์ของศิลปะการแสดงโนราซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้อันทรงคุณค่างานประเพณีบุญเดือน6ณวัดจะทิ้งพระถือเป็นงานสำคัญของอำเภอสะทิ้งพระที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยมีไฮไลท์สำคัญคือการสมโภชพ่อเฒ่านอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่ชาวบ้านให้ความเคารพศรัทธามาอย่างยาวนานกว่า 1,000 ปีควบคู่กับการจัดกิจกรรมทางศาสนาและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านอาทิการแสดงมโนราประชันโรงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสร้างสีสันและความภาคภูมิใจให้กับท้องถิ่นอย่างยิ่ง
2: จบข่าววินุลรัตน์ศรีใสศูนย์ข่าวอวชท.จังหวัดชายแดนภาคใต้อ่าน
0: ติดตามรับฟังข่าวจากสำนักข่าวอวชท.ได้อีกครั้งต้นชั่วโมงหน้า
3: คุณกำลังฟัง KRB Radio ข่าวสารสาระเพลงเพราะตลอด24ชั่วโมงรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.mmab.or.th/radioติชมหรือแจ้งผลการรับฟังได้ที่044-353-452หรือ081-616-2399
4: ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำเดือนของสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาเป็นองค์กรที่ก่อตั้งโดยคนตาบอดเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมาให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนในแต่ละเดือนสมาคมต้องรับภาระค่าใช้จ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าโทรศัพท์ค่าจ้างเจ้าหน้าที่และค่าใช้จ่ายอื่นๆรวมไม่ต่ำกว่า 60,000 ถึง 70,000 บาทเราขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธารวมสมทบทุนสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานประจำเดือนเพื่อให้สมาคมสามารถยืนหยัดเคียงข้างคนตาบอดในโคราชได้ต่อไปร่วมสนับสนุนได้ที่บัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีกองทุนช่วยเหลือและเสริมพลังคนตาบอดนครราชสีมาเลขที่บัญชี661-548-0050หรือสแกน QR code ได้ที่โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ของสมาคมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร044-353-452หรือ081-616-2399ทุกน้ำใจของท่านคือพลังสำคัญในการสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับคนตาบอดในจังหวัดนครราชสีมา
3: ไม้เท้าขาวมิตรคู่มือสื่อคู่เท้าเอกลักษณ์แห่งความปลอดภัยในการเดินทางของคนตาบอดพบเห็นคนตาบอดกำลังยืนถือไม้เท้าขาวรอข้ามถนนโปรดหยุดรถเพื่อให้เขาเหล่านั้นข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยไม้เท้าขาวสัญลักษณ์แห่งความเข้าใจระหว่างคนตาดีกับคนตาบอด15ตุลาคมวันไม้เท้าขาวสากลด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมคนตาบอดนครราชสีมา

0: คุณอาจเห็นภาพนี้เป็นแค่สีดำแต่สำหรับคนตาบอดนี่คือสิ่งเดียวที่เขาเห็นชั่วชีวิตมาร่วมอ่านหนังสือเพื่อคนตาบอดเข้าไปที่ facebook.com/readfortheblind
1: ผมได้งานพอนีหน้า1479ครับ
2: ดีใจมากเลยครับได้วิวแชร์ใหม่แทนคันเก่า
3: ลูกฉันได้ที่เรียนเพราะนีน่า1479ค่ะ
4: นีน่า1479แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนแอปเดียวจบครบทุกเรื่องสำหรับคนพิการ
5: นีน่า1479เชื่อมั่นความปลอดภัยเชื่อมไทย ID ดาวน์โหลดได้แล้ว iOS และ Android ค้นคำว่า NINA 1479เพื่อชีวิตที่ดีกว่าของคนพิการ
6: สนับสนุนโดย NMAB Shopสนับสนุนสินค้าหัตถกรรมฝีมือคนตาบอดได้แล้ววันนี้สนใจติดต่อ0816162399
7: สวัสดีครับผมผู้ชงโยธาพิทักษ์สายตรวจภาษารับหน้าที่พาคุณผู้ชมไปสำรวจการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบันครับวันนี้เรามากันที่น้ำตกเขาหลักจังหวัดตรังครับเราจะพาคุณผู้ชมมาชมทัศนียภาพที่สวยงามบรรยากาศที่ดีๆมีน้ำใสไหลเย็นครับน้ำตกเขาหลักเป็นน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีน้ำตกที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปีนั้นต้องมาจากต้นน้ำที่เกิดจากป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากครับ
8: ครับก็คงจะเป็นเรื่องของการที่พี่น้องในชุมชนมีจิตสำนึกในเรื่องของการดูแลรักษาป่าเพราะฉะนั้นป่าที่อยู่ได้ทุกวันเนี่ยก็ความสำนึกของพี่น้องในชุมชนจากการร่วมมือของทุกฝ่ายส่งผลให้น้ำตกบ้านเขาหลักมีระบบนิเวศที่ค่อนข้างจะสมบูรณ
7: ์พูดถึงคำว่าระบบนิเวศเป็นอีกคำหนึ่งที่หลายคนยังสะกดกันผิดอยู่บ่อยๆครับ
9: น่าจะเป็นคำนี้ครับไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับ
10: คำนี้ค่ะมั่นใจค่ะเพราะเคยเขียนค่ะ
11: มั่นใจอันนี้มากกว่า
10: น่าจะอันนี้ค่ะ
7: นายพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานเก็บคำว่านิเวศไว้2รูปคือรูปที่ไม่มีนอนหนูกระรันกับรูปที่มีนอนหนูกระรันซึ่งมีความหมายเหมือนกันคำว่าระบบนิเวศรูปเขียนที่ถูกต้องจะเขียนให้สอดคล้องกับคำว่านิเวศวิทยาซึ่งใช้นิเวศรูปที่ไม่มีนอนหนูกระรันคำว่าระบบนิเวศเขียนอย่างนี้ครับรอเรือสระอะบอใบไม้บอใบไม้นอนหนูสระอีสระเอวอแหวนสอสาราสำหรับคุณผู้ชมท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับภาษาไทยส่งมาได้ที่แฟนเพจของรายการเรานะครับวันนี้สายตรวจภาษาหมดเวลาแล้วครับพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ
12: โลกเลยในช่วงปี2017ตอนนั้นมีอายุ38ปีค่ะแล้วก็ถึงทุกวันนี้ก็ยังหมั่นฝึกซ้อมไม่ได้ขาดค่ะไตกีฬาเป็นกีฬาที่หนักหนาสาหัสกว่าที่จินตนาการเอาไว้มากคุณหมอก็ยอมรับเลยนะคะว่าระหว่างฝึกซ้อม3ชนิดกีฬาในไตรกีฬาได้แก่ว่ายน้ำปั่นจักรยานและวิ่งต้องเผชิญกับรังสีอัลตราไวโอเลตและอนุมูลอิสระที่มีมูลเหตุจากออกซิเจนซึ่งล้วนเป็นสภาพแวดล้อมที่ก่อผลเสียต่อร่างกายและเป็นต้นตอของปัญหาแก่ก่อนวัยค่ะเราให้ฟังด้วยนะคะว่าตอนที่ไปแข่งขันเมื่อเดือนกันยายนปี2017ที่ลอตเตอร์ดามก็คือเป็นตัวแทนของญี่ปุ่นไปแข่งขันไตรกีฬาระดับโลกตอนนั้นโอ้โหอุณหภูมิพื้นผิวขณะแข่งขันอยู่ที่ 11.8 องศาเซลเซียสอุณหภูมิในน้ำ 16 องศาเซลเซียสถือว่าหนาวเย็นค่ะตัวคุณหมอเองประสบปัญหาสารพัดหลังจากออกตัวเพียงไม่นานหายใจหอบหนักมากเกินไประหว่างว่ายน้ำอุณหภูมิร่างกายก็ลดต่ำลงเนื่องจากอากาศหนาวจัดแต่ก็กัดฟันนะได้ยินเสียงเชียร์ให้กำลังใจจากรอบด้านกัดฟันแข่งต่อจนเข้าเส้นชัยได้สำเร็จอีกส่วนหนึ่งก็คือการเป็นตัวแทนของประเทศญี่ปุ่นนั่นเองมีธงชาติญี่ปุ่นติดอยู่บนชุดแข่งค่ะก็คงจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะที่ทำให้มันต้องฮึดขึ้นสู้ค่ะแต่คุณหมอบอกว่าจำได้แม่นยำเลยว่าความรู้สึกมากมายประดังเข้ามาในสมองจนน้ำตาไหลพรากขณะวิ่งเข้า ช่วงสุดท้ายก่อนจะถึงเส้นชัยก็เป็นประสบการณ์ครั้งใหญ่ในชีวิตค่ะทีนี้จากสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็เลยทำให้คุณหมอเนี่ยหันกลับมาศึกษาดูแลเอาใจใส่ร่างกายเพื่อไม่ให้พ่ายแพ้ต่อปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการแก่ก่อนวัยซึ่งเกิดจากการออกกำลังกายรวมถึงวิธีบริโภคอาหารกับสารอาหารอย่างละเอียดและทดสอบกับตัวเองด้วยการทดลองปฏิบัติอย่างจริงจังค่ะเล่าให้ฟังว่าตัวคุณหมอเองเนี่ยคือเขามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลากชนิดติดบ้านอยู่เสมอปรับเปลี่ยนชนิดกับประเภทของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่กินแต่ละวันตามสภาพร่างกายอาหารและปริมาณการออกกำลังกายถ้ารู้สึกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตัวใดไม่เหมาะกับร่างกายกินแล้วไม่เห็นผลเปลี่ยนชนิดแล้วก็ปรับปริมาณทันทีตั้งใจว่าจะปฏิบัติการทดสอบเหล่านี้ไปเรื่อยๆเพื่อคำว่าสุดยอดการชะลอวัยที่เขาเล่าให้เราฟังเขาอาจจะอยากบอกนะคะว่าหนังสือเล่มนี้มันเกิดจากตัวผู้เขียนที่เป็นหมอเฉพาะทางด้านการชะลอวัยแล้วก็เป็นนักกีฬาไตรกีฬาแล้วก็ได้ทดลองปฏิบัติจริงด้วยตัวเองมาแล้วจึงเกิดเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้นค่ะคุณหมอเขาก็เล่าด้วยนะคะว่าเหตุใดเขาถึงมาเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการชะลอวัยเริ่มต้นเขาเป็นหมออยู่ที่แผนกศัลยกรรมในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยค่ะตอนที่ยังเรียนอยู่ในระดับมหาวิทยาลัยก็ได้เจอผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเต้านมตอนนั้นอยากที่จะเป็นหมอศัลยกรรมเพื่อผู้หญิงแล้วพอได้เข้ามาเป็นหมอที่รักษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านมแล้วเนี่ยก็สนใจอยากศึกษาเกี่ยวกับการปลูกถ่ายเต้านมและเต้านมเทียมให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นค่ะแต่ว่ากลุ่มงานนี้เป็นงานของแพทย์ศัลยกรรมความงามและถ้าจะทำงานในฐานะแพทย์ศัลยกรรมความงามก็จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการวางยาสลบก็ไปเข้าอบรม2ปีได้สอบวุฒิบัตรวิสัญญีแพทย์ค่ะหลังจากได้เป็นแพทย์ศัลยกรรมความงามตามที่ตั้งใจแล้วก็สมัครเข้าทำงานกับคลินิกศัลยกรรมความงามขนาดใหญ่ผ่าตัดหลากหลายเลยผ่าตัดถุงเต้านมเทียมศัลยกรรมตา2ชั้นแล้วคลินิกศัลยกรรมความงามขนาดใหญ่ที่คุณหมอเข้าไปทำงานก็มีการก่อตั้งแผนกผิวหนังขึ้นมาค่ะแผนกผิวหนังเพื่อความงามค่ะคุณหมอเขาก็ไปรับตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการหญิงคนแรกและเนื่องจากตัวเองเป็นนักกีฬารอบตัวมีเพื่อนที่เป็นนักกีฬาอยู่ไม่น้อยก็มีความคิดว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างกับปฏิกิริยาออกซิเดชันอันเป็นตัวการของปัญหาแก่ก่อนวัยซึ่งเหล่านักกีฬาส่วนใหญ่ต้องเผชิญก็เลยลาออกจากการเป็นผู้อำนวยการคลินิกขนาดใหญ่ที่ทำอยู่ไปศึกษาแขนงวิชาด้านเวชศาสตร์ป้องกันรวมถึงวิทยาศาสตร์โภชนาการระดับโมเลกุลค่ะและปัจจุบันคุณหมอก็เป็นแพทย์อายุรกรรมด้านการชะลอวัยด้วยก็คือปัจจุบันนี้น่าจะหมายถึงตอนที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะไม่ทราบว่าปัจจุบันจริงๆเนี่ยคุณหมอทำงานอยู่ในด้านไหนแล้วนะคะดูจะเป็นคนที่สนใจใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะเล่าให้ฟังบอกว่าแพทย์ศัลยกรรมความงามคืองานสร้างเสริมความสวยให้ผู้คนจากภายนอกโดยการผ่าตัดหรือฉีดยาซึ่งคุณหมอเขาก็ภูมิใจในงานด้านนี้ของเขาแต่ว่า8ปีของการทำงานในด้านนี้กลับตอกย้ำให้ตระหนักว่าความสวยที่แท้จริงไม่สามารถสร้างได้จากภายนอกแค่เพียงอย่างเดียวรูปลักษณ์ภายนอกของคนเราดูสวยขึ้นได้ด้วยการผ่าตัดแต่มองดูแล้วรู้สึกมีเสน่ห์หรือเปล่าก็ต้องยอมรับตามตรงว่าไม่เสมอไปอย่างนั้นแล้วอะไรคือข้อแตกต่างระหว่างผู้หญิงที่ดูสวยเพียงอย่างเดียวกับผู้หญิงที่ดูมีเสน่ห์คำตอบก็คือความสวยจากภายในต่อให้ใช้การผ่าตัดช่วยรังสรรค์รูปลักษณ์ภายนอกจนดูสวยงามแค่ไหนถ้าขาดความงามจากภายในก็ยากจะสัมผัสได้ถึงความสดใสมีชีวิตชีวาความเปล่งประกายและเสน่ห์ดึงดูดสายตาผู้คนอยู่ดีคือโดยสรุปคุณหมอบอกว่าความงามที่แท้จริงเป็นสิ่งที่ออกมาจากภายในส่วนความงามจากภายนอกเป็นแค่ปัจจัยเสริมเท่านั้นค่ะอ้าวแล้วไอ้ความงามจากภายในมันมาจากไหนแน่นอนค่ะ เรื่องของการกินกินอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นค่ะนิสัยการกินมีส่วนเกี่ยวพันอย่างมากกับความงามจากภายในกินอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นเพราะสิ่งที่กินมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการลดน้ำหนักการเพิ่มสมรรถนะการทำงานการเพิ่มสมรรถนะการออกกำลังกายรวมถึงความเจ็บป่วยไม่มีอะไรที่ทรงอิทธิพลต่อความงามจากภายในและการชะลอวัยได้เท่าอาหารอีกแล้วคุณหมอบอกว่าตัวคุณหมอเองเดิมเป็นคนชอบกินชอบกินของรสชาติอร่อยมากถึงมากที่สุดชอบกินถึงขนาดที่ก่อนเข้านอนต้องคิดเตรียมไว้เลยว่าพรุ่งนี้จะกินอะไรการกินคือความสุขของคุณหมอเขาแต่ปัญหาคือเป็นคนที่กินเท่าไหร่อ้วนเท่านั้นแต่ที่บอกไว้ตอนแรกก็คือคุณหมอออกกำลังกายเป็นนักกีฬาสกีมาตั้งแต่สมัยประถมเลยแล้วแม่ของคุณหมอเนี่ยเขาทำอาหารให้ลูกกินใส่ใจเรื่องของการควบคุมน้ำหนักจัดสรรอาหารที่ร่างกายควรจะได้รับคุณหมอก็เลยรักษาหุ่นผอมเพรียวเอาไว้ได้เรื่อยมาแต่มีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งที่ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกาตอนอยู่มัธยมศึกษาปีที่1น้ำหนักเพิ่มขึ้นมา10กิโลกรัมภายในเวลา2ปีแล้วก็ต้องเผชิญกับปัญหาท้องผูกด้วยสมัยก่อนไม่เคยเป็นเลยนะคะพอย้อนพิจารณารูปแบบการกินของตัวเองก็พบว่าตอนอยู่ญี่ปุ่นคุณแม่ทำอาหารให้กินกินอาหารที่คุณแม่ทำเป็นหลักค่ะคุณแม่ใส่ใจเรื่องคุณค่าสารอาหารแม้กระทั่งเครื่องปรุงมายองเนสซอสน้ำสลัดคุณแม่ทำเองหมดเลยและแทบจะไม่ใช้ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปขนมที่กินของว่างที่กินมันนึ่งพุดดิ้งที่คุณแม่ทำเองและไม่เคยกินขนมขบเคี้ยวเลยสักครั้งหนึ่งค่ะทุกวันก็เตรียมอาหาร3มื้อและส่วนผสมในอาหารแต่ละมื้อไร้วัตถุดิบปรุงแต่งก็เลยทบทวนแล้วก็เลยเข้าใจว่าอ๋อพอเรากินอย่างนี้มาตอนที่อยู่ที่ญี่ปุ่นพอไปอยู่อเมริกาไม่ได้กินอย่างนี้แล้วน้ำหนักก็เพิ่มท้องผูกด้วยเหนื่อยง่ายผิวแห้งกร้านเกิดจากอาหารทั้งสิ้นค่ะพอมาถึงตรงนี้คุณหมอก็บอกว่าไอ้การออกกำลังกายกับการกินมันก็คือการแยกออกจากกันไม่ได้นะคะออกกำลังกายไม่ถูกต้องกินไม่ถูกต้องแทนที่จะได้ผลดีก็อาจจะทำให้เราแก่ก่อนวัยไปได้การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีด้วยร่างกายที่หล่อหลอมจากการกินอาหารที่ถูกต้องคือเคล็ดลับของการดึงความงามจากภายในออกมาและนำไปสู่การชะลอวัยอย่างแท้จริงค่ะอาหารคือปัจจัยสำคัญของการชะลอวัยจากภายในร่างกายและการกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารร่วมด้วยก็เข้ามามีบทบาทสำคัญในการเติมเต็มสารอาหารที่ขาดหายไปให้แก่ร่างกายนั่นเองแล้วในหนังสือเล่มนี้ของคุณหมอเขาในแต่ละหัวข้อมันจะมีสัญลักษณ์ที่บอกเอาไว้ตรงหน้าแรกของหัวข้อนั้นๆบอกว่าเป็นเรื่องของการกินหรือเป็นเรื่องของการออกกำลังกายหรือเป็นทั้งสองเรื่องในเวลาเดียวกันซึ่งก็ให้คนอ่านเนี่ยเลือกอ่านเอาตามที่สนใจคือไม่จำเป็นจะต้องอ่านไล่ไปทั้งหมดก็ได้เอาเลือกเอาตรงที่เราสนใจแล้วก็อยากจะทำก่อนก็เอาหัวข้อนั้นก่อนแล้วเขาจะมีสูตรอาหารที่เขาทำกินเองเป็นประจำเอามาฝากด้วยและก็ทิ้งท้ายสำหรับบทนำว่าถ้าปฏิบัติตาม51แนวทางอาหาร26แนวทางออกกำลังกายได้มากเท่าไหร่ก็จะเข้าใกล้ทางลัดสุดยอดของการชะลอวัยมากขึ้นเท่านั้นค่ะในบทที่1ก็จะเป็นบทที่ว่าด้วยข้อแตกต่างระหว่างคนผอมสวยกับคนที่ดูแก่ค่ะมีประเด็นที่พูดเอาไว้ในบทนี้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารบางประเภทที่เราอาจจะรู้สึกว่าเป็นอาหารที่ไม่ดีและถ้าอยากสุขภาพดีอยากผอมต้องงดอาหารประเภทนั้นไปเลยหรือมีวิธีการสูตรการลดความอ้วนบางสูตรที่ก็ให้งดกินอาหารประเภทนั้นไปเลยเช่นน้ำตาลหรือแป้งมันส่งผลดีหรือผลเสียอย่างไรหัวข้อย่อยแรกนะคะประจำเดือนขาดเพราะงดกินแป้งค่ะก็ ็ยกแนวคิดที่ตอนนี้เริ่มได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายก็คือถ้าอยากผอมต้องรู้จักเลือกกินมากกว่าขยันออกกำลังกายคุณหมอบอกว่าเห็นด้วยนะควรจะแบ่งสัดส่วนอย่างนี้ค่ะออกกำลังกาย2ส่วนกินอาหาร8ส่วนเพราะว่าถ้าเราไม่ควบคุมเรื่องการกินอาหารต่อให้พยายามออกกำลังกายแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ค่ะและการควบคุมอาหารแบบกระทันหันอาจจะเป็นสาเหตุให้มวลกล้ามเนื้อสูญหายไปแทนที่จะลดแค่ไขมันเท่านั้นบางคนลดการกินควบคุมการกินกระทันหันโอ้ยน้ำหนักลงดีเลยไปชั่งน้ำหนักดีใจมากเพราะว่าน้ำหนักลดลงค่ะแต่คำถามก็คือว่าเราน้ำหนักลดลงเราเป็นเจ้าของคนหุ่นสวยและมีสุขภาพดีจริงๆหรือเปล่าซึ่งคำตอบคือไม่ใช่นะคะแล้วก็ให้ข้อคิดกับเราว่าความสมดุลของฮอร์โมนนั้นมีส่วนเกี่ยวพันกับสุขภาพและความงามของผู้หญิงอย่างมากเล่าให้ฟังถึงประสบการณ์ของตัวคุณหมอเองเคยไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสเขามีโปรแกรมมาให้ค่ะเป็นโปรแกรมต้นตำรับของฟิตเนสนั้นเลยเป็นโปรแกรม3สัปดาห์รายละเอียดของโปรแกรมคืองดแป้งงดไขมันในอาหาร3สัปดาห์กินแต่โปรตีนและเส้นใยอาหารค่ะผักหรือผลไม้ที่มีแป้งเป็นส่วนประกอบเช่นมะเขือเทศก็ห้ามกินคือเรียกว่างดแป้งและงดไขมันให้หมดจริงๆและระหว่างนั้นก็ฝึกบริหารร่างกาย4ครั้งต่อสัปดาห์ทีนี้ตัวคุณหมอเองเป็นคนทำอะไรแล้วทำจริงโอ้โหปฏิบัติอย่างเคร่งครัดครบ3สัปดาห์จริงๆเดิมก็ไม่ใช่คนอ้วนอยู่แล้วน้ำหนัก48กิโลกรัมค่ะแต่หลังจบโปรแกรม3สัปดาห์น้ำหนักร่างกายเหลือ 46.5 กิโลกรัมไขมันในร่างกายลดลงจาก 22% เหลือเพียง 14% คือตัวเลขนี้มันคือประสบความสำเร็จใช่ไหมแต่หลังจากนั้นคุณหมอบอกว่าพบปัญหาประจำเดือนขาดรูปลักษณ์ภายนอกไม่ต่างจากโครงกระดูกเดินได้แล้วมีผลต่อสุขภาพด้วยเดิมไม่เคยขัดเหล้ามาสายแต่ว่าตอนหลังเนี่ยพลังกายกับภูมิต้านทานถดถอยมีไข้เป็นประจำหัวหน้างานสั่งให้ลากลับบ้านก่อนเวลาเลิกงานการปฏิบัติตามโปรแกรม3สัปดาห์ครั้งนั้นทำให้ตระหนักว่าผอมกับสวยต้องมาคู่กันแล้วก็รู้ซึ้งถึงอันตรายของการลดน้ำหนักเพื่อให้ได้ผลลัพธ์คือน้ำหนักที่มันลดลงเท่านั้นว่ามันอันตรายนะคะแล้วเรื่องนี้ก็ยังส่งผลถึงเรื่องของประจำเดือนด้วยค่ะในหัวข้อถัดมาเล่าว่าประจำเดือนมาไม่ปกติอีกเป็น10ปีคือก่อนหน้านี้ไม่เคยมีปัญหานี้เลยค่ะแต่ว่าหลังจากจบโปรแกรมลดน้ำหนักดังกล่าวแล้วก็กลับมากินอาหารตามปกติสามารถเพิ่มน้ำหนักและไขมันในร่างกายขึ้นมาทีละนิดแต่ว่าเรื่องของการมีประจำเดือนกลายเป็นว่าจะต้องกินยาคุมค่ะกินยาคุมกำเนิดเพื่อที่จะบังคับให้ประจำเดือนมันมาตามปกติถ้าเดือนไหนไม่กินก็จะส่งผลให้ประจำเดือนไม่มาค่ะเป็นอย่างนี้ไปอีกพักใหญ่ต้องใช้เวลากว่า3ปีกว่าประจำเดือนจะกลับมาเป็นปกติและแม้จะผ่านเหตุการณ์นั้นมาเป็น10ปีแล้วแต่ผลกระทบจากประสบการณ์ครั้งนั้นก็ยังฝังลึกอยู่ในร่างกายจนถึงปัจจุบันค่ะบทเรียนครั้งนั้นก็สอนให้เข้าใจว่าน้ำหนักที่เหมาะสมกับส่วนสูง 157.5 เซนก็คือ48กิโลกรัมและไขมันในร่างกายก็ควรจะอยู่ที่ 20-22% แต่ก็แน่นอนสูตรนี้มันไม่ตายตัวสำหรับทุกคนนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่เน้นก็คือการจะทำหรือการจะเปลี่ยนแปลงสิ่งใดแบบกระทันหันไม่เป็นผลดีต่อร่างกายมากที่สุดค่ะร่างกายมนุษย์มีกลไกชดเชยจะช่วยให้เกิดสมดุลอยู่ได้ตามปกติถ้าพบกับการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปแต่ถ้าการเปลี่ยนแปลงนั้นมันเกิดขึ้นแบบทันทีทันใดกลไกมันชดเชยตามให้ไม่ทันค่ะ แล้วกระบวนการสร้างฮอร์โมนเพศหญิงอย่างเช่นเอสโตรเจนและโปรเจสเตอโรนจะหลั่งออกมาจากรังไข่ตามคำสั่งของต่อมใต้สมองเพราะฮอร์โมนปริมาณไม่เพียงพอต่อมใต้สมองมันจะสั่งให้ผลิตเพิ่มแต่ว่าเวลาฮอร์โมนมันขาดหายไปอย่างกระทันหันระบบคำสั่งจากสมองและกระบวนการผลิตฮอร์โมนมันรับไม่ไหวมาถึงเรื่องของอาหารบางประเภทที่เรามักจะลดหรืองดไปเลยถ้าหากอยากจะควบคุมน้ำหนักหรือว่าลดน้ำหนักนั่นก็คือน้ำตาลและแป้งหัวข้อนี้บอกว่าเลิกกินน้ำตาลก่อนจะคิดถึงการควบคุมแป้งคุณหมอบอกว่าไม่สนับสนุนแนวทางสุดโต่งเช่นการงดแป้งแบบเด็ดขาดค่ะการงดแป้งของคนที่เข้มงวดมากๆไม่ได้หมายความว่าไม่กินขนมหวานไม่กินของกินเล่นที่มันมีน้ำตาลมีแป้งแต่ว่าบางคนเขาเข้มงวดไปจนถึงอาหารอีกหลากหลายเช่นข้าวสวยธัญพืชต่างๆผลไม้บางประเภทมีแป้งค่ะผักบางชนิดก็มีแป้งด้วยการงดเว้นอาหารทั้งหมดเหล่านี้เป็นสาเหตุให้ร่างกายตกอยู่ในภาวะขาดสารอาหารสูญเสียน้ำหนักและร่างกายก็จะไม่สามารถผลิตฮอร์โมนได้ตามที่ควรเป็นแล้วถ้าหากไม่งดแป้งน้ำหนักจะลงไหมเขาบอกว่าให้ใช้วิธีกินในปริมาณที่เหมาะสมถ้าไม่รู้ว่าปริมาณเหมาะสมคืออะไรก็ขอให้เริ่มต้นจากการงดน้ำตาลขัดสีหรือน้ำตาลทรายขาวก่อนค่ะการสละน้ำตาลทรายขาวออกไปจากอาหารของเราก็จะช่วยให้น้ำหนักลดลงได้โดยไม่ส่งผลกระทบด้านลบใดๆต่อร่างกายแล้วก็ยังเป็นผลดีต่อร่างกายด้วยแต่ว่าถ้าลดน้ำหนักเขาก็ให้ระวังเรื่องการกินผลไม้ที่มีแป้งมากเกินไปแต่อีกทางหนึ่งก็ต้องไม่ลืมนะว่าวิตามินจากผลไม้ก็เป็นสารอาหารที่มีคุณประโยชน์อย่างมากค่ะสารอาหารประเภทวิตามินจากผลไม้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เพราะว่ามันจะช่วยผิวสวยและมันช่วยชะลอวัยดังนั้นควรเลือกกินผลไม้กลุ่มน้ำตาลน้อยแต่มีวิตามินสูงในที่นี้เขายกตัวอย่างกีวีแล้วก็เกรปฟรุตค่ะถ้าอยากสวยแบบมีสุขภาพผิวสวยและมีความสมดุลของฮอร์โมนในร่างกายก็ควรกินผักผลไม้กลุ่มน้ำตาลน้อยแต่อุดมวิตามินในมื้อเช้าเน้นโปรตีนในมื้อกลางวันและหลีกเลี่ยงแป้งเท่าที่ทำได้ในมื้อเย็นให้ปฏิบัติต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปไม่รีบร้อนใช้เวลา3เดือนเป็นอย่างน้อยนะคะก็จะเป็นเคล็ดลับสู่การผอมสวยอย่างแท้จริงค่ะบางคนชอบแบบหักดิบนะคือถ้าค่อยๆทำมันมักจะแข็งใจไม่ได้อุ๊ยหักดิบไปเลยแต่กลายเป็นว่าการหักดิบแบบเนี้ยไม่ดีค่ะควรจะค่อยเป็นค่อยไปเพื่อให้ร่างกายเรามันปรับสมดุลได้มีอาหารบางประเภทที่เรารู้สึกว่าถ้าลดน้ำหนักต้องกินอันเนี้ยมันน่าจะดีแต่มันอาจจะให้ผลตรงกันข้ามก็ได้สิ่งนั้นก็คือบรรดาเครื่องดื่มโดยเฉพาะน้ำอัดลมประเภท0แคลอรี่แล้วใช้วัตถุให้ความหวานสังเคราะห์มันเป็นเครื่องดื่มที่พึงระวังค่ะสาเหตุก็เพราะว่าสารให้ความหวานสังเคราะห์เป็นสารก่อผลเสียต่อกระบวนการสร้างและสลายของเซลล์เมื่อเข้าสู่ร่างกายทำให้เกิดผลลัพธ์ตรงกันข้ามคือทำให้อ้วนง่ายกว่าเดิมค่ะเป็นตัวการทำให้เซลล์เสื่อมสภาพส่งผลเชื่อมโยงถึงโรคภัยไข้เจ็บต่างๆคือบอกอย่างนี้เลยนะคุณหมอบอกว่าถ้าจะดื่มเครื่องดื่ม0แคลอรี่ที่ใช้วัตถุให้ความหวานสังเคราะห์สู้ดื่มผลิตภัณฑ์ที่ใส่น้ำตาลแบบปกติยังจะดีซะกว่านอกจากนี้เครื่องดื่มที่ให้สารให้ความหวานประเภทน้ำเชื่อมกลูโคสและน้ำเชื่อมฟรุกโตสเข้มข้นก็ควรหลีกเลี่ยงเช่นเดียวกันลูกอมก็ด้วยนะคะบางทีโอ้ยเหนื่อยรู้สึกล้านะตอนลดน้ำหนักหยิบลูกอมลดมิ้นสักเม็ดหนึ่งเข้ามาอมเนี่ยแหละนะคะมันเป็นก้อนวัตถุให้ความหวานสังเคราะห์ค่ะผลไม้อบแห้งก็ด้วยนะคะมีปริมาณแป้งสูงและใช้น้ำตาลจำนวนมากเป็นส่วนประกอบในขั้นตอนการผลิตค่ะผลไม้อบแห้งกินดีกว่าขนมขบเคี้ยวแต่ก็ไม่แนะนำให้กินค่ะน้ำมันล่ะคะน้ำมัน ไม่ควรกินเลยใช่หรือไม่คนส่วนมากคิดว่าระหว่างลดน้ำหนักควรหลีกเลี่ยงน้ำมันแต่ความจริงแล้วน้ำมันบางประเภทมีประโยชน์ต่อการลดน้ำหนักน้ำมันที่มีประโยชน์กลุ่มแรกคือโอเมก้า3กับโอเมก้า3นั่นแหละเวลาเราพูดถึงกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า3ก็จะนึกถึงกรดไขมันแอลฟาไลโนเลอิกหรือตัวย่อคือALA กรดไขมันนี้เป็นกรดไขมันจำเป็นที่ร่างกายสร้างขึ้นเองไม่ได้นะคะสรรพคุณของไขมันกลุ่มโอเมก้า3ก็คือป้องกันการสะสมของไขมันป้องกันโรคเบาหวานลดการอักเสบต่างๆภายในร่างกายและกระตุ้นภูมิต้านทานภายในลำไส้ค่ะแล้วก็ช่วยให้เลือดไม่เหนียวข้นส่งผลให้อาการเจ็บป่วยต่างๆไม่ถามหานะคะไม่ว่าจะความดันโลหิตสูงภาวะหลอดเลือดแดงแข็งหรือเขาว่าอัลไซเมอร์ด้วยนะคะมีกรดไขมันอิ่มตัวสายกลางก็เป็นน้ำมันอีกชนิดหนึ่งที่ควรกินอย่างสม่ำเสมอในช่วงลดน้ำหนักค่ะกรดไขมันอิ่มตัวสายกลางก็มีกรดลอริกหรือว่ากรดโดเดคาโนอิกมีบทบาทช่วยเผาผลาญไขมันในร่างกายแล้วก็ขับส่วนเกินออกจากร่างกายน้ำมันมะพร้าวได้รับความนิยมอย่างมากในฐานะอาหารมากคุณประโยชน์หรือว่าซูเปอร์ฟู้ดค่ะเพราะว่ามีกรดไขมันอิ่มตัวสายกลางเป็นส่วนประกอบมากถึง 60% ค่ะมีการพูดถึงน้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสายกลางถึง 100%เรียกว่า MCT น้ำมัน MCT ย่อมาจาก medium chain triglyceride สามารถหาซื้อได้จากซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปกินวันละ1ช้อนโต๊ะส่วนน้ำมันที่อยากให้หลีกเลี่ยงก็คือกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า6และกรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดทรานส์ซึ่งเขาบอกว่ามันจะเป็นต้นตอทำให้เกิดโรคอ้วนลงพุงและส่งผลเสียต่อสุขภาพหลายด้านค่ะถ้าร่างกายได้รับไขมันเหล่านี้มากเกินไปก็มีโอกาสเกิดโรคต่างๆได้ภูมิแพ้หลอดเลือดแดงแข็งและการอักเสบในร่างกายเพิ่มสูงขึ้นค่ะก็มีตารางย่อยออกมาให้เห็นด้วยว่าน้ำมันที่ควรกินอย่างสม่ำเสมอก็คือกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า3ในที่นี้พูดถึงน้ำมันลีนซีดน้ำมันงาขี้ม้อนน้ำมันมะเลเจียกินได้เลยนะคะเหมาะใช้แทนน้ำสลัดโดยไม่ต้องผ่านความร้อนค่ะแล้วก็ยังมีมากในปลาหลังเขียวเขาก็ยกตัวอย่างปลาซาบะปลาอาจิปลาซาดีนส่วนกรดไขมันอิ่มตัวสายกลางที่ก็ควรกินอย่างสม่ำเสมอก็มีน้ำมันมะพร้าวน้ำมันจากเมล็ดในเนื้อปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวนั้นทนต่อความร้อนเหม็นหืนยากปรุงอาหารได้ส่วนน้ำมัน MCT ที่เมื่อกี้พูดถึงนะคะห้ามเอาไปปรุงอาหารที่ต้องผ่านความร้อนแต่ว่าให้กินได้เลยในรูปแบบของน้ำสลัดค่ะส่วนน้ำมันที่ควรหลีกเลี่ยงกรดไขมันกลุ่มโอเมก้า6อันนี้เขายกน้ำมันข้าวโพดน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันงาขึ้นมาน้ำมันงานี่มันเป็นเมนูหลักของญี่ปุ่นเลยไม่ใช่หรอคะแต่เขาบอกว่าอันนี้ก็ควรจะเลี่ยงแล้วก็กรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดทรานส์ก็พวกเนยเทียมเนยขาวผลิตภัณฑ์เนยเทียมก็อยู่ในขนมปังเค้กคุกกี้โดนัทต่างๆแล้วก็รวมไปถึงพวกมันฝรั่งทอดและของทอดประเภทต่างๆนั่นเองค่ะแล้วก็มีการแนะนำสูตรอาหารที่คุณหมอเขาเคยทำทานเองเพื่อดูแลสุขภาพลดน้ำหนักก็มีหลายสูตรนะคะสมูทตี้ก็ทานได้นะคะแต่เพียงแต่ต้องเป็นสมูทตี้ที่พลิกแพลงสูตรค่ะลดผลไม้ลงเพื่อลดความหวานเติมผักเข้าไปแทนลดน้ำผึ้งหรือว่าผลิตภัณฑ์จากนมนะคะหรือโยเกิร์ตหรือแม้แต่นมถั่วเหลืองน้ำเต้าหู้ก็เอาออกนะคะแล้วก็ใส่น้ำเปล่าเข้าไปแทนอันนี้เขาก็มีสูตรแนะนำไว้ด้วยก็คงต้องพักสักครู่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูเรื่องการออกกำลังกายกันบ้างนะคะมีอะไรที่เขาแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกายไว้ในหนังสือเล่มนี้เด็กกว่าอายุจริงด้วย51วิธีกิน 26วิธีออกกำลังกายเขียนโดยแพทย์หญิงคุโรดะไอมิผู้เชี่ยวชาญด้านความงามและการชะลอวัยชาวญี่ปุ่นหนังสือเล่มนี้พิมพ์กับอมรินทร์เฮลท์และคุณอนิสาเกมเผ่าพันธุ์เป็นผู้แปลค่ะพักสักครู่หนึ่งค่ะ

ังอยู่กับสวนอักษรค่ะวันนี้ชวนกันสุขภาพดีกับคุณหมอที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์ของการชะลอวัยนะคะเป็นแพทย์หญิงชาวญี่ปุ่นชื่อว่าคุณหมอคุโรดะอายมิค่ะก็ศึกษาเรื่องราวของศัลยกรรมความงามแล้วก็เลยมาจนถึงศึกษาเรื่องของศาสตร์แห่งการชะลอวัยด้วยคุณหมอเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาบอกเล่าประสบการณ์ของตัวเองที่ได้ศึกษาแล้วก็ทดลองกับตัวเองด้วยนะคะหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่าเด็กกว่าอายุจริงด้วย51วิธีกิน26วิธีออกกำลังกายอมรินทร์เฮลท์จัดพิมพ์ในฉบับภาษาไทยคุณอนิสาเกมเผ่าพันธุ์เป็นผู้แปลค่ะทางลัดสู่ความอ่อนเยาว์ที่ใครก็ทำได้ทีนี้มาดูเรื่องการออกกำลังกายกันบ้างก็มีเคล็ดลับการออกกำลังกายเพื่อที่จะลดน้ำหนักแล้วก็ทำให้สุขภาพดีออกกำลังกายให้สนุกคือทางลัดสู่ความงามเขาแนะนำอย่างนี้ค่ะมันออกกำลังกายสัปดาห์ละ2ถึง3ครั้งถ้าจะให้ดีควรจับคู่ระหว่างออกกำลังกายแบบแอโรบิก30นาทีสัปดาห์ละ1ถึง2ครั้งกับการบริหารกล้ามเนื้อ30นาทีสัปดาห์ละ1ถึง2ครั้งสิ่งสำคัญก็คือควรออกกำลังกายก่อนกินอาหารเพราะการเคลื่อนไหวร่างกายในขณะที่ยังไม่เติมพลังงานอื่นใดเข้าสู่ร่างกายช่วยให้กระบวนการเผาผลาญไขมันทำได้เต็มประสิทธิภาพมากกว่าค่ะทำเช่นนี้ต่อเนื่องและสม่ำเสมอเป็นทางลัดสู่หุ่นผอมสวยทีนี้การออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะเคลื่อนไหวร่างกายเนี่ยมันก็มีประโยชน์ด้านการเผาผลาญพลังงานลดอาการบวมน้ำและล้างพิษค่ะแต่ว่าการสร้างกล้ามเนื้อควบคู่กันไปด้วยก็สำคัญนะคะเพราะว่าการสร้างกล้ามเนื้อการบริหารกล้ามเนื้อมันช่วยกระตุ้นการผลิตโกรทฮอร์โมนหรือฮอร์โมนเพื่อการเจริญเติบโตดีต่อการสร้างผิวสวยและชะลอวัยค่ะแล้วก็การบริหารกล้ามเนื้อมันสำคัญต่อการกระชับต้นแขนเอวบั้นท้ายขาให้เข้ารูปก็ต้องควบคู่กันนะคะทั้งแอโรบิกแล้วก็การบริหารกล้ามเนื้อให้ได้สัดส่วนค่ะทีนี้ออกกำลังกายแล้วต้องฟื้นฟูร่างกายจากความเหนื่อยล้าเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและต้องไม่ลืมเพิ่มการผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยการยืดเหยียดกล้ามเนื้อหรือการนวดในโปรแกรมออกกำลังกายหรืออาจจะใช้โยคะในการซ่อมบำรุงกล้ามเนื้อก็ได้ค่ะมีอีกเคล็ดลับหนึ่งที่เขาพูดถึงเอาไว้ด้วยนะคะก็คือการออกกำลังกายแบบได้ความบันเทิงและสนุกสนานอันนี้เป็นเคล็ดลับที่น่าสนใจมันจะช่วยให้เราได้เซโรโทนินและโดปามีนและเอนโดฟินมันจะหลั่งออกมาในปริมาณที่มากขึ้นค่ะก็ออกกำลังกายด้วยตัวเองแล้วก็อาจจะรู้สึกมันเพลิดเพลินมันสนุกแต่ถ้าเป็นกิจกรรมที่เฮ้ยทำร่วมกันแล้วมันสนุกไปฟิตเนสด้วยกันไปต่อยมวยกับเพื่อนเฮ้ยมัน

ากอาหารโดพามีนเพิ่มการไหลเวียนเลือดกระตุ้นกระบวนการสร้างและย่อยสลายดีต่อการสร้างเสริมผิวสวยและลดน้ำหนักและเอนโดฟินก็มีบทบาทหลายด้านค่ะคลายความรู้สึกเจ็บปวดเร่งกลไกการทำงานของสมองชะลอความเสื่อมชราเพิ่มพลังความคิดความจำและสมาธิค่ะดังนั้นออกกำลังกายให้สนุกส่งผลดีมากมายค่ะแหมย้อนมาถึงตัวเองนะคะบางทีเวลาไปออกกำลังกายก็รู้สึกว่ามาเข็นตัวเองไปออกกำลังกายจริงๆเลยอ่ะแล้วก็แข็งใจหุยเดินให้มันได้เท่านั้นเท่านี้รอบเท่านั้นเท่านี้กิโลพอเสร็จแล้วรู้สึกโอ้โหดีจังเลยที่มันจบลงได้แหมพออ่านของคุณหมอแล้วรู้สึกว่าโอ้โหเราคงจะไม่ได้สารแห่งความสุขอย่างที่คุณหมอเขาบอกนะคะแหมก็คงจะต้องบิ้วตัวเองให้รู้สึกว่าออกกำลังกายแล้วมีความสุขบ้างค่ะหัวข้อถัดไปอ้วนลงพุงคือตัวการเร่งความเสื่อมชราเขาก็ยกเรื่องราวที่มีผู้ไปวิ่งมาราธอนแล้วก็หัวใจล้มเหลวเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเกิดขึ้นอันนี้คุณหมอบอกว่าคนที่เป็นโรคอ้วนลงพุงไม่ควรฝืนออกกำลังกายเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อชีวิตโดยตรงได้โอกาสเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับลักษณะทางกายภาพและปริมาณการออกกำลังกายของคนคนนั้นค่ะโดยปกติแทบจะไม่ออกกำลังกายแต่อยู่ๆปฏิวัติตัวเองลุกขึ้นมาออกกำลังกายต้องพึงระวังค่ะถ้าต้องการวิ่งออกกำลังกายควรเริ่มจากระยะทาง1กิโลหรือกิโลครึ่งแล้วเพิ่มระยะทางขึ้นทีละน้อยข้อสำคัญห้ามฝืนค่ะแล้วประเด็นที่ว่าโรคอ้วนลงพุงเป็นตัวเร่งความเสื่อมชราในร่างกายนั้นอธิบายยังไงบ้างก็คือเวลาที่อ้วนมันก็บ่งชี้ว่าร่างกายของบุคคลนั้นมีน้ำตาลสะสม